0: characteristics in this writing. You start connecting right away. So the pathos here is quite strong, right? So a lot of connections. And also, you pointed out some of the words. So some of this, the word choice can stand out to you as a reader. And maybe highlighting some, like, oh, that's a good word. I like Ajahn Naraporn mentioned bald mountain, right? Whoever thinks of a mountain as bald, but that's quite creative, right? It might make you laugh, right? But then you said, oh yeah, oh, you know, you laugh at first, then you start thinking about how tragic it actually is. And I agree with you, Ajahn, that yes, there, it's quite short. It could definitely be better. This is a good start. It's a good draft. And there needs to be a bit more connection between her situation at home and how to connect it to the world with deforestation. So I think this is a good start also. Does anyone else have something to advise or suggest? No? Shall we move on?
1: From Chiang Mai. Okay. From Chiang Mai. Shay, one thing that I look at with students writing, and I've commented on this before, is I tell students not to use more than 20 words in a sentence. And as I went through this, there were only two sentences that had more than 20 words. But generally, as I read through students' work, if I can follow their thought pattern, if it makes sense, if they're conveying their thoughts accurately, generally, when I count up the number of words in a sentence, it's less than 20. And in this case, as I read through it, I was impressed with how the sentences made sense individually. Mm-hmm. And so I counted them up. And in the first sentence, 27 words. In the next to the last sentence was probably the most difficult, but this student did a great job with that. They had 40 words. So generally, that's one of the tools that I use when I'm looking at students' work. And I tell students that if you use more than 20 words, then you're losing your train of thought yourself in what you want to say, and your reader is going to get lost in what you're trying to say. So this is a good example of I think, that tool that I always use when looking at writing.
0: Thank you for sharing that tool. It's a good marker, especially, you know, because when you're talking, you don't say, period. Okay, I'm finished now. Right? You just pause. And students have a hard time because they just want to keep writing. And they don't know where to end that sentence. Or exactly, they get lost in their thought. And as teachers, we can guide them to say, okay, this would be good to stop here. It's okay, you can continue with the next sentence. And some of the sentences here, in terms of structure, are quite complicated, but she can still convey the idea. So this shows a skill in putting ideas together in a sentence with more than a regular amount of words that we would be used to for a grade. Well, this is M6, so it's quite high. But some students do have a hard time in expressing a complicated idea in few words. So thank you for pointing that out. And actually, that is a good tip for counting the number of words or seeing how long the sentence is and whether it still makes sense to read it. Because yes, I do sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long.
2: ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านันหัวหินนะคะทั้งอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะ นะคะมีคอนเนคชั่นระหว่างพารากราฟแรกกับพารากราฟที่2นิดนึงเพราะว่าพารากราฟแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนเนี่ยประกาศจากความเป็นจริงแล้วก็พารากราฟที่2นี่พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียเพอร์ซันนอลกับไอเดียซึ่งเจเนอรัลนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคนึงเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
0: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute to read.Okay, this is learner voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great. Yeah. So I'll give you a minute to read and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation.
2: ชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะ

0: because they have their opinions too. Of course, they want to develop their writing and their expressions. So does anyone want to share their feedback on the two students, this mini debate that's going on paper? Who would like to share? Just a few comments or two about motorcycles or bicycles. Which one's better?
1: This is Pam Mai. We have a response.
0: Yes. And the response is?
2: I'm Pim Chan from Chiang Mai. I'd like to share that this is my young two students. I see that they use the student use the adjective, many adjectives. Maybe they study about adjective and it's good for them to use, and they're trying to write it down in a sentence, the whole piece of paper, like using good, fast, slow, popular,
0: yes,
2: expensive, cheap. Many adjectives, you know, Matthew, two students have to learn about how to use adjective, and student use in a sentence and can write the homework or the exercise. Like this is, it is an excellent homework, I think, excellent work. Because, you know, the student of Matium 2, they cannot write in a paper, like it just copy down most of the student in my school.
0: Thank you very much. That's a great point with the use of adjectives, applying what they learned. Maybe Ajahn Salita asked them, use these adjectives in sentences, expressing your opinion about what you see every day, bicycles or motorcycles. Even the topic itself is very relevant, because they're are a lot of motorcycles everywhere, but then maybe fewer and fewer bicycles, or maybe more bicycles are showing up. So the purpose of it is still very clear, either, both what they see outside their classroom and also applying some new vocabulary. And these are great sentences. I agree. Thank you. And then hopefully M3, M4, they will develop these ideas into longer sentences.
3: ค่ะจากงานเขียนชิ้นนี้ของนักเรียนมัธยม2นะคะก็ท่านอาจารย์จากที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นงานเขียนที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สังเกตได้ว่านักเรียนเนี่ยใช้ adjectives เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็ เป็นการใช้เลือกใช้คำนะคะที่เหมาะสมนะคะในการที่จะชักจูงว่าจะชอบ bicycle หรือว่าจะชอบ motorcycle นะคะว่าจะอันไหนจะดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์แอนดี้จากที่โรงเรียนมักแรงบนนะคะได้เมนชั่นขึ้นมาคือเรื่องว่าลักษณะของรูบริกที่ใช้นะคะเราไม่ควรจะปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนของนักเรียนนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่า อย่างเช่นว่ารูบริกที่เราเห็นมา6ข้อเนี่ยนะคะอาจจะใช้ไม่ได้กับงานเขียนของนักเรียนระดับมัธยม2นะคะอย่างที่เราเห็นนี้นะคะก็ควรจะปรับให้เหมาะสมในและแต่งานของแต่ละชิ้นนะคะซึ่งอาจารย์เชวันนี้ก็จะให้เราลองปรับรูบริกนะคะให้เหมาะสมกับงานเขียนนะคะในช่วงต่อไปค่ะ
0: Thank you. So let's move. We'll do our last sample before a wrap up and a rubric activity. Let us look at Ajahn Das and Ajahn Plenpit's sample. Student sample learner voice 5. Let's go to the one titled, How to Survive in the Horrible Flooding. And it is original writing from the student, Wachita Wait. Did I say that right? Thank you. So I'll give you a few minutes to read.
3: And you can... งานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะขอขึ้นจอเลยนะคะก็หัวข้อ how to survive in the horrible flooding ซึ่งอันนี้เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์ดารัตและอาจารย์เพลินพิษนะคะจากนครสวรรค์นะคะค่ะก็เป็นลายมือของนักเรียนเลยนะคะค่ะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์

็ได้เรียนให้ทราบไปนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhandouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะ

0: I think we have someone here ready to share.
1: Excellent.
2: No?
1: Okay. In our group, we think that just only three, because we are just only maybe just upper and lower level, so just 3 points. Mm-hmm. The first one is focus. Three for excellent, it's strong point to get the idea, maybe respond to the assignment, something like that, and fair for two, poor one. Mm. And one, it means not present something, respond to the assignment. And the second one is support idea. Mm-hmm. When writing, you have to give something, support your writing. If strong, support, three, two fair and one poor. Mm. And the last one is coherence. Mm. That means hold together, something like that. Mm-hmm. If effectiveness, something that more connection, transition, mm-hmm. okay, 3 points. And one, lack of connections, something. Mm.
0: Okay. Connections in the essay or connection to the reader?
1: Yeah, to the...
0: Oh, the essays.
1: Yeah.
0: Oh, the essays. Oh, I'm sorry. Uh-huh. Oh, right, from the three. Okay. Thank you very much. So you mentioned, Ajahn, three factors: focus, support, and coherence. And then with a rating from 1 to 3. Okay, thank you. How about in Chiang Mai? Does anyone there want to share a different kind?
3: Okay, in Chiang Mai, we've worked as the entire group here, and we identified 4 key areas that we would want to look at to evaluation. The first one is the opinion, second would be support, third would be organization, flow, and structure, and the fourth would be relevance.
0: Mm. Can you explain why you added relevance in there with the fourth?
3: The fourth, I think, with relevance, you know, how relevant is this to the audience, to the readers? The relevance seems to add value.
0: Exactly. Yes, thank you. It's the connection, right? Someone going to want to read this?
3: Right. And relevance right. also then leads to the idea of connection to the audience.
0: Thank you. What I also would like to add to all of this would be, finally, when you're writing feedback, instead of just giving a score, but actually writing feedback would be, do you have a voice? Can we hear it? That is the main point, right? Does the student, is he or she developing a voice of her own, of his own? Not the voice of a news reporter, not like that, but or not the voice of my friend, but my voice. So from all of these elements, can we hear this person speak to us using the words that they use appropriately, using the sentences in a way that just flow very well? Is it coherent? Is everything focused? So all of that under the umbrella of voice, right? Voice. And Ajahn here would like to add.
1: One more point that I would like to introduce is we should let our student to do their self-evaluation. So they have to improve their writing next time. So first of all, self-evaluation.
0: Yes, indeed. Thank you. Instead of depending on the teacher all the time, can you tell me if it's right? Can you tell me if it's right? After, maybe even after, it's all about proofreading. Right after you write it, before giving it to the teacher, but after receiving it, what? How can I improve? Right, exactly. Looking at their work objectively, trying not to be so hard on themselves, because they're students. We're all students. We're always developing. So thank you for bringing that up. Very good point.
4: ค่ะสำหรับ
2: ฟีดแบคเรื่องการประเมินนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการประเมินงานชิ้นที่เขียนเรื่อง flooding เนี่ยนะคะทางหัวหินก็พูดถึง3ประเด็นนะคะ reliability นะคะ connection แล้วก็ logic นะคะทางเชียงใหม่ก็บอกว่าจะประเมินใน4ประเด็นนะคะ opinion นะคะ support organization แล้วก็ relevance to the audience หรือว่า connection นั่นเองนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง focusSupporting ideas แล้วก็ coherence นะคะแล้วก็ก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะ self evaluate นะคะคือนอกจากที่ท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่พูดถึง peer editing แล้วนะคะก็เป็น self editing ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็สรุปง่ายๆนะคะมีแค่คำถาม2คำถามนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยคือว่าคำถามแรกคือว่าผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ
0: Thank you So that wraps up our session for today We didn't get to discuss everything but I think we discussed quite a lot and we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers with our colleagues and of course in the next session so in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate but I do encourage you to read through other students from other schools very very different voices from the students andOne thing that we didn't review explicitly, but we were doing it throughout the whole session, was how we can use what we learned from the session into our classrooms. What we gained about writing opinions, writing persuasions, and trying to express that ourselves or having our students do it themselves, and how you can unlock your students' voices. So hopefully we'll continue this discussion.In the next session
2: ค่ะก่อนจบนะคะที่อยากให้เชิญเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวซีเนี่ยนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชันนี้ค่ะเชิญค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: Thank you very much อาจารย
4: ์จากเซสชันที่เราฟังกันทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2อย่างนะคะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to sayแล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะคือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้ message ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมี focus question หรือ guideline ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมี connection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะก็อาจารย์สุริศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่นำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะ

0: เป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชันเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษา

0: เวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาอีก3ท่านโอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แถบสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: คือการใส่ใจเนี่ยอาจารย์มีอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มากด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้หนูได้เยอะมากคือความอบอุ่นที่หนูได้รับอะค่ะหนูรู้สึกถึงอาจารย์เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะหนูค่อนข้างที่จะมีเพื่อนน้อยมาก แล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่หนูรู้สึกว่าเข้าถึงได้และเข้าหาได้อะค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ไหม
2: ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นเด็กครั้งหนึ่ง
0: แล้วตอนนี้กับตอนนู้นหนูเหมือนกันไหม
2: เหมือนหนูถามแม่หนูว่าหนูตอน5ขวบกับ20เนี่ยมันเหมือนมันอย่างนั้นเลยมันใกล้กันเกินกว่าที่จะวิจารณ์ได้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับลูกมาเยี่ยมอย่างนั้นเลย
1: ประทับใจคุณครูปริญญาเรื่องอะไรบ้าง
0: คือตั้งแต่ที่หนูเรียนกับอาจารย์มาหนูรู้สึกมีความผูกพันมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆค่ะหนูรู้สึกเหมือนอาจารย์แบบให้การดูแลเหมือนหนูเป็นลูกคนนึงจริงๆซึ่งหลังจากที่กลับไปหนูคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาหาแล้วหนูก็ยังจำคาแรคเตอร์อาจารย์ได้จำตอนอาจารย์เดินขึ้นบันไดได้ตอนอาจารย์เดินเข้ามาสอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีใจจริงๆค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่สอนหนูคือเหมือนแบบหนูไม่ได้เคยได้รับอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์คืออบอุ่นจริงๆค่ะขอบคุณมากวันนี้เอมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วย
2: ขอให้มีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตประสบสำเร็จในอาชีพในชีวิตการงานต่างๆทุกอย่างให้มีความสุขตลอดไป
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับหนูนานๆขอบคุณมากค่ะขอให้อาจารย์แบบว่ามีลูกศิษย์รักเยอะๆหนูเชื่อว่ามีคนรักอาจารย์เยอะมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนจำอาจารย์ได้อยู่แล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนูจะมาหาอาจารย์แล้วหาอาจารย์เรื่อยๆนะคะหนูไม่ลืมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: และครูอีกสองท่านที่เธอคิดถึงและไม่พบไม่ได้เพราะครูทั้งสองท่านนี้เป็นครูผู้ให้และเมตตาช่วยเหลือเธอมาตลอดนั่นก็คือครูสุคุมารคำหวานครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและครูสุนีวิชัยครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1: เหลืออาจารย์อีก2คนค่ะที่เอกกำลังจะไปหาก็คืออาจารย์สุคุมารคำหวานนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอตอนม.6ค่ะไปหาอาจารย์กันดีกว่า
0: ในวันนี้เธออยากทำให้ครูประหลาดใจโดยวางแผนกับทีมงานเอาไว้ว่าจะเชิญครูให้มาสัมภาษณ์โดยที่ครูไม่ทราบว่าวันนี้เธอกลับมาที่โรงเรียนและเธอจะสวมรอยเป็นช่างแต่งหน้าเข้ามาหาคุณครู
2: อาจารย์เดี๋ยวผมขอซับหน้านิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวซับหน้าให้อาจารย์นิดนึงครับช่างแต่งหน้าซับหน้าให้อาจารย์หน่อย
3: น
2: ี่เป็นน้องช่างแต่งหน้าของรายการครับ
1: เป็นน้องค่ะเดี๋ยวขอซับหน้านะคะ
3: ไม่ใช่มานีลาคือจำได้ทำไมจะจำไม่ได้มานีลา
1: คือจำอยู่ได
4: ้
3: จำได้ค่ะสมัยเป็นนักเรียนขี้อายขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นดาราสวยมากๆเลยลูกสวยอ
1: าจารย์สบายดีไหมคะ
5: สบายด
1: ีเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ครูก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะ
1: แต่อาจารย์ยังดูสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเอ๋อยู่กับอาจารย์สุคุมารคำหวานค่ะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ตอนม.6ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์สุคุมารเนี่ยคือแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนอยู่อะค่ะอาจารย์จะเป็นครูสาวที่หุ่นดีมากแล้วแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมองว่า

0: ไรเงี้ยครูสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบดูนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ส่วนอาจารย์สุนีเนี่ยค่ะจะเป็นอาจารย์ใจดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอาจารย์แบบว่าถ้าภาพความทรงจำเอ๋จะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆผมยาวน่ารักใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกี้ที่ผมเรียกช่างแต่งหน้ามาซักหน้าอาจารย์นะคร
1: ับ
2: น้องเอ๋ได้ลงมาแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้าง
3: โอ้ก็ตื่นเต้นและดีใจ
1: ดีใจค่ะ
3: เพราะว่ายังถามอยู่ว่าเอ๊ะเขามาไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: คิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะมาไหม
3: เพราะว่าคิดถามอาจารย์ปริญญาว่าเอ้าเขามาไหมไม่รู้อาจารย์ปริญญาบอกไม่รู
0: ้แต่บอกไม่รู
1: ้แต่ก่อนเป็นคนขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกล้าแสดงออกเป็นดารา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมาก
0: เป็นแบบบุคคลเรียบร้อยมาก
1: ใช่ค่ะเพื่อนในห้องจะเป็นเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเฮี้ยวที่สุดดับนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นนี่จะดีมากเลยนะคะหมายความว่ากิจกรรมของโรงเรียนหรือ เวลาที่ครูสั่งงานอะไรเนี่ยนะคะจะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาห้องนี้นะโอเคมีจิตอาสา
0: เรื่องเรียนขอไว้ก่อนเรื่องกิจกรรมก็โอเค
3: ห้องนี้ตอนแรกเลยที่เข้าไปน่ะห้องนี้ก็จะถูกตั้งคำถามตอนแรกที่เข้าไปปุ๊บวันแรกที่จะไปเจอเขาก็จะถามว่าอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ครับทำใจหรือยังครับที่มาเป็นประจำชั้นห้องนี
0: ้ทำไมคะอาจารย
3: ์เพื่อนๆยิงคำถามใส่ครูว่าทำใจหรือยังว่าจะมาเป็นประจำชั้นห้องนี้เพื่อนี่ไม่ต้องทำใจอะไรเลยเพราะว่าพร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ห้องคันนี้เขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฮี้ยวหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็คือมีชื่อในสายเลยเนาะในสายของเขาแล้วล่ะในสายของม.6ล่ะแต่ว่าในความเฮี้ยวของเขามีความน่ารักมีความมีน้ำใจ
1: ใช่ค่ะ
3: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเยอะแล้วก็มีความห่วงใยกันเมื่อเทียบกับในเด็กที่ห้องที่เขาเป็นอันดับหนึ่งเราจะหาตรงนั้นไม่ค่อยเจอแต่ว่าใน6/10เนี่ยมีเยอะ
1: ใช่ค่ะ
3: มีเยอะ
4: อะไรที่ทำให้ครูไม่รู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาดูแลเด็กพวกนี้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยนะคะเรามีแต่ความคือมีแต่คิดที่จะเป็นผู้ให้อ่ะค่ะให้การอบรมให้คำชี้แนะนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะนะคะถึงลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะเก่งจะไม่เก่งจะเกเรไม่เกเรนี่แต่เราก็คือความเป็นครูนะคะเราพร้อมที่จะให้กับเด็กทุกคนนะคะไม่มีการแบ่งว่าคนนี้เรียนไม่เก่งคนนี้เรียนเก่งต้องเลือกปฏิบัติไม่นะคะแต่มีความพิเศษสำหรับห้องนี้คือเขามีความสนุกสนานนะคะโดยภาพรวมของทั้งห้องอะค่ะ
3: ใช่เวลาเรียนนี่ก็เหมือนลงลิเกลงหนึ่งเลยที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เรียนข้างหลังก็เล่นนั่งเล่นลงกับพื้นกันเพราะเพื่อนๆเขานี่ฮาเฮสนุกสนานมากก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเวลาเล่นเวลาเรียนก็คล้ายๆกันหมดในห้องนี้จะอยู่ข้างหลังห้องก็จะเล่นแต่จริงๆแล้วเขาชอบนะคะที่มาเป็นประจำชั้นเพื่อเด็กที่เฮี้ยวๆเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเขาได้ชี้นำเขาได้ชี้แนะเขาเพราะว่าเด็กที่เขาพร้อมอยู่แล้วน่ะเขาก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าเด็กที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราชอบค่ะชอบที่จะชี้นำแล้วห้องนี้เขาก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าพูดถึงเขาสามารถจบไปในรุ่นที่105ได้พร้อมๆกับห้องอื่นเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนๆวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับเราอยากจะบอกท่านอะไรในวันนี้บ้าง
0: อันดับแรกเลยค่ะก็อยากจะขอโทษอาจารย์ทั้งสองคนค่ะคือเวลาโดดเรียนเนี่ยก็จะโดดกันยกห้องเลยคือเวลาอาจารย์เข้ามาก็จะรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยไม่คิดนะคะไม่นึกถึงความรู้สึกของอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่แบบเพื่อนชวนกันว่าเอ้ยโดดไหมอ่ะโดดก็ไปหายกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าสองคนนี้ค่ะให้ชีวิตใหม่หนูตอนนั้นหนูมีปัญหาทางบ้านแล้วหนูก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ทั้งสองคนได้เรียรายเงิน เพื่อนในห้องมาช่วยหนูซึ่งตอนนั้นหนูไม่มีเงินเลย และหนูก็ยังจำอาจารย์ได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์สองคนนี้วันนี้ก็ไม่มีหนูเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะได้ไปทางไหนแล้วหนูจะโตขึ้นมายังไงขอบคุณอาจารย์มากจริงๆเลยเหมือนเป็นช่วงม.6ที่พ่อหนูเพิ่งเสียไป
3: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันฉุกละหุกเพราะว่าเขามาตอนค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครก็มีพี่สาวอยู่เทคโนภาคเนาะมีพี่สาวอยู่เทคโนภาคก็เลยเขาสองคนก็ต้องช่วยกันอ่ะต้องช่วยกันที่ว่าจะต้องจัดพิธีศพให้คุณพ่ออย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วทำยังไงล่ะแล้วก็บอกว่าโอ้จะทำยังไงล่ะแล้วตอนนี้ถ้าธรรมเนียมของศาสนาอิสลามมันจะต้องให้จบใช่ไหมคะในมันเฟิร์นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเด็กจนว่าวันรุ่งขึ้นน่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะลูกเนาะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นู่นเพราะว่าก็กลายเป็น2คนพี่น้องที่ช่วยกันทำแล้วก็เพื่อนๆในห้อง
1: ค่ะแต่เพื่อนๆเขาก็ช่วยกันค่ะช่วยกันเขาน่ารักมากค่ะ
3: ช่วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยจะได้ข่าวเขาอีกทีก็ตอนเขาไปเป็นนู่นน่ะเพื่อนสนิทนู่นน่ะพวกเด็กๆเพื่อนเขาก็จะอาจารย์เห็นเอไหมน่ะมันเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยอะไรเพื่อนสนิทอะไรเอ้าก็ไปแสดงหนังไปแสดงหนังเรื่องเพื่อนสนิทก็จะเห็นตรงนั้นแหละ
0: วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะหลังจากหนูออกไปประมาณน่าจะ 5-6 ปีได้แล้วค่ะน่าจะมากกว่านั้นค่ะแล้วไม่เคยได้กลับมาเลยตอนนี้หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะ
5: คุณนะคะอาจารย
6: ์ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์โอเคมากผมก็ดีใจวันนี
0: ้
3: ได้แต่เห็นแต่ในทีวีไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเป็น10ปีแล้วนะ
6: เป็น10ปีแล
3: ้
6: ว
3: เห็นแต่ว่าเขาชอบบทของเขามากก็คือยายแปมมากล่ะ
0: อาจารย์ดูท่าลาย
3: ดูท่า

0: ความทรงจำในอดีตของเธอนั้นครูคือผู้ให้แต่มาวันนี้วันที่เธอได้กลับมาพบครูอีกครั้งผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้ทำให้ครูได้ชื่นใจและภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อเอมณีรัตน์คำอ้วนในวันนี้ค่ะ
1: ความรู้สึกวันนี้ที่ได้กลับมาหาอาจารย์นะคะรู้สึกถึงการต้อนรับให้การดูแลและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมากๆจริงๆในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะอยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในบางเวลาแบบอาจจะทำให้อาจารย์เสียใจโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอย้อนกลับไปหนูว่าทุกคนอ่ะรู้สึกผิดและรู้สึกระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตาม

0: าครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: ู้อำนวยการครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้ครับ
1: เชิญคร
0: ับ
1: เชิญ
2: สวัสดีครับวอครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับพอมาอยู่นานไงครับย้ายมานานไงครับ
3: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
2: คร
3: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
4: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
5: สบายดีครับ
2: ยังจำรู้สึกได้ไหมครับ
5: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
2: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
5: จำได้ครับจำได
2: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพอมา
5: ครับครับ
2: แล้วก็เพลินอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
5: ครับ
2: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
5: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ครับ
5: ปัจจุบันครับ
2: อาจารย์วาสนาโกษาทองล่ะครับ
5: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
2: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
5: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
2: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
5: ครับ
2: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
5: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ครับอาจารย์สมปองล่ะครับ
5: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
2: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
5: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
2: จำเป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
5: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
2: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
5: ใช่ครับ
2: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
5: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่สองอย่างนั่นแหละคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้สองอย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรแล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
2: และวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งนึงก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปหน่อยอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
2: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมบริกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2ตัว3ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ

0: เรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนครับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆนะครับเขาก็เลี้ยงไก่นะครับในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
1: จัน
0: เอ้า
1: โอ้ยจันเมาอะไรผมเนี่ย
0: เอาโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
1: โอ้ยมายังไงน้องเพิ่งมาหาจันเนี่ย
0: กับโอ้ดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
1: เมทินนัน
0: ใช่
1: วันดี
0: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที่
1: เดิมเป็นเมทินนันต้องเปลี่ยนให้อีกอย่างนึง
0: ว่า
1: เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนนี
0: ้เอาคงจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนนะ
1: ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1 นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสวรรค์พิทยาคม
0: ครับ
1: ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
0: ์เมทินันวันดีครับ
1: เมทินันวันดี
0: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตอ่ะคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจอ่ะนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
2: ครับ
0: แล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนเรื่องรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยกับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
1: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เรารู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าแต่โชคดีระวางแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้นะครับอาจารย์ก็มาดูเราก็แนะนำเลยว่าเออพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมว่าจะพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
0: เราก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมอะไรเฉพาะเสาร์กับอาทิตย
1: ์
0: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
1: คร
0: ับ ครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
3: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
0: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
1: ใช่ครับ
0: ครับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเลทนี่มั้ย
1: เลท 5% เนี่ย
0: 5% นี่แหละครับก็สรุปแล้วก็คือเขาใช้เลทตัวนั้นแหละ
1: ครับเลท 5% นะครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็รายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทํานาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตัดน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับชัน
3: พี่ตบจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับ ส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่

0: จารย์ถ่ายทอดให
1: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่แล้วแต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับตอนนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
1: ใช่
2: ครับก็ฝากทุกคนไว
1: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์จะเอาไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอาแล้วครับ
3: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกสาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิร์ดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเนี่ย

0: ในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผมผอมเล็ก
0: ๆ
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็โซน
0: โซนนะ
1: โซนอยู่ข้างหลังโซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี่ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: ค่ะแล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคม
1: ค่ะ
0: เป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีขยโยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนเอาเก็บไปใช้อย่างผมเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันนี้มันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนมันเป็นบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากเพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาและอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
2: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เป็นเสลดเทคนิคอาจารย์รวยริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีชั้นนางรวยดินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
3: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงยอครับอาจารย
3: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนว่าไม่มาไหนว่าไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยดินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
3: ไหนบอกไม่มา
0: ไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
3: โอ้คิดถึงทาง
0: หลายปีนะ
3: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
3: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์รวยรินกลมกระโทกครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารองพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
3: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลย นะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
3: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
3: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้ไหมครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
3: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญู

0: กตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
1: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกแตกแตกไปด
0: ู
1: ว่าปลูกพริก
0: ใช
1: ่ครับแม่จ้าภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นแกเดินกลางแดด
0: สมัยนั้น
1: ฮะฝุ่นก็เยอะ
0: ค่ะ
1: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
0: ต่ว่าเยี่ยม
1: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
0: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
1: ยังทำอยู่
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่
0: ยังทำอยู่ค่ะ
1: นี่คือแม่
0: ไปทุกที
1: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
0: ่
1: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
0: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้การแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
1: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับจะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ครับ
0: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งขึ้น
1: ครับสวัสดีครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์เวรินนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งอาจารย์เวรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เวรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์เวรินได้หรือเปล่าไหม
0: เนี่ยสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
5: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
5: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะคนเก่า
5: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
5: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกครูภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
6: อาจารย์สมปองครับสมัยที่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งก็จะมาสายบ่อยบางครั้งก็หายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เริ่มตีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตนเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแข็งแรงครับ
4: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นเด็กดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้มานที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซ

เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์สำคัญแต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้จักความพอประมาณหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะครับซึ่งโครงสร้างของจัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
2: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
3: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
4: เกิดเก็บน้ำ
3: สร้างเกิดไว้เก็บน้ำ
4: ค
3: นอื่นล่ะ
4: เพื่อนกับปลูกต้นไม้ครับ
3: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมค่ะนึกถึงอะไรคะลูก
5: ข้าว
3: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
5: ให้หลวงสอนให้ปลูกข้าว
3: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณสมมตินึกถึงอะไรคะ
6: คุณทองแดงครับ
3: คุณทองแดง
2: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ Mind Mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
3: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมลูกยาสีฟันหลอดนี้นะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
7: ร
3: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
8: ด้ามจับไปรีด
3: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็ไป
8: ร
3: ีดให้มันแบนเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค
3: ่
8: ะ
3: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างหนึ่งของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
9: ใช
3: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแ

0: 12แท่งเอง
1: เล่าจนเล็กเลย
0: ใช่แล้วเดือนหนึ่งพวกท่านใช้แท่งเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
2: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
3: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
4: ครบสิบยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
3: และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทานแต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อน
4: เห็นน้ำทะเลไหมครับ
1: เห็น
4: สีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า
1: sea
0: เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะมีตัวอะไรบ้าง
4: แปลว่า
1: เ
4: ปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ
1: shell
4: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสนสวยครับลูกชายนั้นชื่อว่าน้องต้นกล้าครับ
0: ต้นกล้า
4: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
0: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
4: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ยกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อมนักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
1: น้ำทะเล
4: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดอร่อยเลยโอ้ยขวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจ๋อม
1: แกม
4: โอ้ยนักท่องเที่ยวครับทิ้งขวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
1: เก็บ
4: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
1: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
4: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปใน
1: น้ำ
4: เพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
1: ถังขยะ
4: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
5: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำ
0: ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นำมาจากความคิดของเขานะคะอย่างป้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
5: อย่าทิ้งขยะ
0: อย่าทิ้งขยะใช่ไหมไหนบอกใหม่ที่เขียนว่ายังไงนะครับดังๆดู
5: อย่าทิ้งขยะ
0: อย่าทิ้งขยะบอกใครเนี่ยน้องเบียจะบอกใคร
5: บอกคนที่มาเที่ยว
0: บอกคนที่มาเที่ยวขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆเขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเขาไปติดตามต้นไม้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแล้วเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
2: อีกอย่างนึงก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทางทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกัน

0: คุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้งกระป๋อง
1: เขาทิ้งเต็มหมดเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
2: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไป
1: ไม่เก็บแม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วก็ไปกันเนี่ย
2: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
1: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นไง
3: สกปรก
1: นี่หนูต้องรณรงค์ด้วยว่าอย่าทิ้งขยะชายหาดนะคะ
4: ดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
2: ขยะบอกเลยบอกเลยค
5: ่
2: ะ
5: พี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
6: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นอะไรครับ
4: มีแก่
6: จะทิ้งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินทานเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
5: ไม
6: ่
5: ได
6: ้
5: ไม่ได้ครับ
6: ทำไมอ่ะ
5: เดี๋ยวชายทะเลของเราสกปรกท
6: ิ
5: ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
6: อ๋อครับ
7: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดีทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่2เราก็จะมาทำกิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ำทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งเศษขยะลงไปน้ำทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
8: เป็นบ้านของสัตว์น้ำแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต
5: ่
8: กระดู
5: ก
8: ทิ้งลงไปใน
5: น
8: ้ำมันจะเป็นยังไง
4: ในส่วนของการสาธิตและทดลองเนี่ยกระบวนการแรกก็คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเรานำอาหารไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ถุงพลาสติกที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยทิ้งลงไปนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้เขาลองนึกก่อนว่าสิ่งผลที่กระทบมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองทดลองดูแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากทดลองแล้วเนี่ยมันตรงกับสมมติฐานเริ่มต้นหรือไม
8: ่ถ้าครูโป้งทิ้งกระดูกไก่ลงไปแล้วเนี่ยคิดว่าน้ำทะเลจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเหม็นนอกจากน้ำทะเลจะมีกลิ่นของไก่ย่างแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงอีกครับ
9: ข้าวมัน
8: โอ้มันน้ำมัน
9: น
8: ้
9: ำไม่ใส
8: น้ำไม่ใสเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
10: ลงไปแล้ว
11: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมและพบปะผู้คนในชุมชนนั้นๆ
2: ครูโป้งมีอะไรติดมาด้วยคะนั่นน่ะให้เด็กดูที่มือครูโป้งค่ะอะไรคะลูก
8: มันเป็นถุงพลาสติกเจออย่างนี้บ่อยไหมครับ
12: บ่อยครับอย่างน้อยๆคือไม่ทิ้งขยะลงทะเลไม่ทำให้น้ำเสียมแค่นั้นแหละแค่ได้แล้ว
11: การสอนบูรณาการเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถจัดทำสื่อการสอนได้หลากหลายทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
7: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
13: เราคิดว่าการทำงานเพื่อเด็กอนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานหนักแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ความสุขใจนะครับมันทำให้เป็นแรงที่เราผลักดันไปต่อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสอนน้องอนุบาลคนหนึ่งชั้นป.3ครับซึ่งก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิถีการรักชุมชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละซึ่งมันมีคำตอบถึงที่ตอบว่าเขาอยากให้ชายทะเลชะอำสะอาดสดใสกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ในหลวง

พระบาทสมเด็จในหลวงเนี่ยท่านจะได้กลับมาเที่ยวชะอามอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยอยากแล้วก็มีความหวังที่อยากจะให้ในหลวงเนี่ยมาเที่ยวชะอามสักครั้งหนึ่งครับ

0: เด็กๆคิดสิคะว่าเอ๊จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับรูปภาพพวกนี้เชิญน้องเคนค่ะ
1: เบสกำลังเดินเล่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเก็บสมุนไพรด้วย
0: เอาละค่ะปรบมือให้เคนเล็กสมุนไพรแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับที่มาของการจัดประสบการณ์เล่านิทานนี้นะคะเริ่มมาจากปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กในห้องเรียนนะคะจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กนี่นะคะครูก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กส่วนใหญ่นี่นะคะมักจะเริ่มต้นการสร้างผลงานนะคะจากการที่วาดภาพเป็นภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วก็ลักษณะผลงานก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะเคยวาดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะบางคนก็ยังไปลอกเรียนผลงานของเพื่อนนะคะประกอบกับข้อมูลนะคะจากการประเมินนะคะคุณภาพด้านเด็กนะคะซึ่งเราก็พบว่าคุณภาพนะคะของเด็กในเรื่องมาตรฐานด้านความคิดโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าจะเกิดผลเสียต่อเด็กแน่ๆเพราะว่าเด็กจะต้องเติบโตไปในอนาคตใช่ไหมคะที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์นั้นน่าจะมีส่วนช่วยเขาอย่างมากนะคะ
2: จากปัญหาในห้องเรียนที่ได้เจอนี้เองคุณครูวันเพ็ญทิพย์เวียงเริ่มค้นคว้าศึกษาข้อมูลถึงวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยคุณครูวันเพ็ญได้พบว่าหนึ่งในวิธีที่หลากหลายนั้นมีการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนในชั้นเรียนชื่นชอบแต่ครั้งนี้จะเป็นการใช้นิทานในแง่มุมใหม
0: ่แต่เดิมนะคะก็ว่าได้นะคะคุณครูนี่จะดำเนินกิจกรรมไปซะเองนะคะเวลาส่วนใหญ่ในการเล่านิทานนะคะก็จะเป็นหน้าที่ครูนะคะเด็กก็ได้แต่มองตานะคะนั่งมองด้วยความเงียบสงบนะคะแต่ไม่รู้ว่าเด็กคิดอะไรทีนี้เนี่ยนะคะเราเปลี่ยนบทบาทค่ะคุณครูมีบทบาทน้อยลงนะคะเอาละค่ะคุณครูจากบทบาทที่เป็นผู้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบนี่นะคะเอาเปลี่ยนมั่งนะคะคุณครูเป็นบทบาทเป็นผู้ให้กำลังใจยกบทบาทนี้ให้กับเด็กให้เขาลองเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังลองมาคิดเล่านิทานบ้างสิ
2: ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยคุณครูวันเพ็ญเลือกใช้ระบบการทำวิจัยในชั้นเรียนในการทำกิจกรรมเริ่มต้นจากการให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
0: ก็จะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะเก็บข้อมูลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยใช้แบบทดสอบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์อารีรังสีมันนะคะซึ่งท่านได้แปลแล้วก็ปรับปรุงเป็นฉบับภาษาไทยนะคะจากนั้นนี่นะคะเราก็นำรูปแบบนะคะการจัดประสบการณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะไปใช้กับเด็กจะประกอบด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นแรกก็คือขั้นนำนะคะในขั้นนำนี้ก็จะเป็นขั้นที่เตรียมเด็กให้สงบนะคะให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นจากนั้นคุณครูก็จะแนะนำนะคะกิจกรรมให้กับเด็กนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเล่านิทานเนี่ยเราจะ

0: ช้สื่อตัวไหนนะคะมาประกอบการเล่านะคะสำหรับสื่อนะคะที่เราใช้ประกอบการเล่านิทานของเด็กนะคะจะมี3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นภาพแล้วก็แผ่นป้ายสำนีนะคะแผ่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพเดี่ยวๆนะคะซึ่งจะไม่มีองค์ประกอบของภาพนะคะจะไม่มีสถานการณ์นะคะภาพที่เราเลือกมานี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นภาพที่เด็กสนใจนะคะและเด็กในช่วงวัยนี้เขาจะสนใจเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะเราก็หาภาพสัตว์มาสัตว์นี้ควรจะมีอิริยาบถต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงถึงความรู้สึกต่างๆออกมา
1: เด็กๆคะวันนี้นะคะกลุ่มที่จะออกมาเล่านิทานก็คือกลุ่มสีเขียวค่ะสื่อนะคะที่เด็กๆจะใช้ประกอบการเล่านิทานนะคะก็จะมีภาพที่หนึ่งคือสองค่ะสามสี่ค่ะและภาพที่ห้าก็คือ
0: จากขั้นนำนะคะก็จะเป็นขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่ให้เด็กนี่นะคะผัดเปลี่ยนกันออกมาเล่านิทานนะคะตามความคิดจินตนาการของเขานะคะซึ่งปกตินี่นะคะจะให้เด็กนี่นะคะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีในการเล่าเมื่อคนที่มาเล่าต่อเพื่อนเนี่ยจะต้องมีข้อแม้ว่าให้เล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปนะคะ
2: ตั้งมีงานมาแล้ววันนี้เจ้าชายกับองค์หญิงแล้วมาถ้ามันถ้ามีกับมังกรพ่อมดอาศัยอยู่ในป่าลึกมังกรตัวนั้นก็เริ่มบินจับองค์หญิงไป
3: มังกรบินจับเจ้าหญิงไปซะแล้วนะคะอ้าวคนต่อไปเชิญค่ะ
4: ไปเจอมดแล้วมดมันขนอาหารที่ยามไป
0: คุณครูก็จะมีหน้าที่ในการบันทึกนะคะคำพูดหรือว่าเรื่องที่เด็กเล่านะคะ
5: เอาหอยทากไปเลี้ยงแล้วก็ให้เลี้ยงดูอย่างดีเลยไม่ให้ใครเอาไป
3: แล้วเจ้าชายก็เอาหอยทากไปเลี้ยงไว้อย่างดีเลยเหรอคะเอาล่ะค่ะเชิญคนต่อไปเจ้าชายรักหอยทากมากเลย
4: เขาจะใช้ไปที่ถ้ำมาก่อน
3: โอ้โหสนุกมากเลยนะเด็กๆคะเป็นอันว่าแล้วนกก็เป็นยังไงนะคะลูก
4: ค่ะเจ้าชายไปที่
3: ถ้ำพาเจ้าชายนะคะไปที่ถ้ำมังกรด้วยล่ะแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อคะ
4: ก็จับเจ้าหญิง
3: อ๋อเหรอคะเออแล้วมังกรก็ยังจับเจ้าหญิงอยู่แล้วเป็นยังไงคะ
4: ลมอากาศร้อนร้อนน้ำมากแล้วเจ้าชายก็ช่วยเจ้าหญิงได้
3: เอาล่ะค่ะนิทานของเราก็จบลงแล้วปรบมือหน่อย
0: จากตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไปสู่ขั้นสรุปนะคะขั้นสรุปของเราเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นที่คุณครูเนี่ยให้กำลังใจให้แรงเสริมเด็กนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะคุณครูก็จะให้เด็กนะคะร่วมกันตั้งชื่อนิทาน
3: น้องคอมค่ะ
6: มดคุณข้าว
1: ต่อไปน้องก้าค่ะลูก
7: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิง
1: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิงนะคะครูขอให้น้องนิ้ง
3: นกเจอเจ้าชายนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
3: บ
8: ้าน
1: โอ้
9: นกพาเจ้าชายไปหาเจ้าหญิง
3: โอ้โหยาวมากเลยนะคะ
10: หลังจากใช้สื่อแผ่นภาพป้ายสำลีจนครบสัปดาห์คุณครูวันเพ็ญจะคิดสร้างสรรค์สื่อที่2มาให้เด็กๆได้ใช้โดยสัปดาห์ที่2นี้เด็กๆจะได้เล่านิทานประกอบสื่อที่เป็นหุ่นมือรูปสัตว์หลากหลายชนิด
0: ลักษณะดีของหุ่นมือก็คือว่าหุ่นมือเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้นะคะนะมันก็เลยเหมือนกับมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวคล้ายของจริงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้นะคะคุณครูกุ้งจะให้กลุ่มสีเหลืองค่ะออกมาเล่านิทานนะคะกลุ่มสีเหลืองจะได้ใช้อะไรใช้สื่อประเภทไหนมาประกอบการเล่าเด็กๆช่วยดูนะคะหุ่นมือนะคะตัวแรกออกมาแล้วคืออะไรเอ่ยหมูนะคะอันนี้ค่ะมีสิงโตนะคะมีอะไรอีกมีกระต่ายนะคะมีอะไรอีกคะมีคนมาด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้บ้างคุณครูขอเศร้าลิ้นหมู

0: คะ
1: ไปเล่นแต่เพื่อนเสร็จแล้วแล้วก็มันปิ๊กบ้าน
0: ค่ะปิ๊กบ้านก็คือกลับบ้านนะคะแล้วยังไงอีกคะ
1: แล้วมันก็ไปนอนแล้ว
0: อ๋อแล้วมันก็ไปนอนหลับแล้ว
1: ตายหาเครียดเล่นก็โตเขียนโตไปกินปลา
2: โอ้โหไปกินปลาแล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: คุณครูก็จะต้องหาวิธีการนะคะที่มากระตุ้นเร้าเด็กไม่ว่าจะเป็นการใช้คำถามนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการสร้างบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ยอมรับนะคะแค่พยักหน้านะคะปรบมือให้กำลังใจนะคะเด็กเขาก็จะรู้สึกนะคะที่อยากจะแสดงความคิดของตัวเองขึ้นมาเด็กเขาจะแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมานะคะเมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นน่ะให้การเป็นมิตรกับเขานะคะเขาจะแสดงถึงความคิดอย่างเต็มที่
4: จากสื่อที่เป็นหุ่นมือคุณครูวันเพ็ญจะเพิ่มความหลากหลายให้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อชุดแผ่นภาพซึ่งใน1ชุดจะมีภาพสถานการณ์หลากหลายแต่มี1ตัวละครหลักที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงร้อยเรียงเรื่องราว
3: ชุดแผ่นภาพนี้ก็คือจะเป็นการนะคะวาดภาพใช้การวาดภาพนะคะคุณครูอาจจะมีการพล็อตเรื่องไว้นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปบังคับเด็กให้เล่าตามนั้นนะคะเอาไว้เป็นคร่าวๆนะคะซึ่งแต่ละแผ่นภาพเนี่ยเราจะมีตัวละครหลักไว้นะคะซึ่งในการเล่านี่นะคะเด็กก็สามารถที่จะเลือกเล่าแผ่นไหนก็ได
5: ้เราลงไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็หลงทางแล้วก็เขาแบบว่าไปตามหาแล้วก็มันก็ไม่เจออ
2: ๋อตอนนี้นะคะน้องดาวเกิดหลงทางขอบคุณดีเดย์ค่ะปรบมือให้ดีเดย์หน่อยคนต่อไปนะคะเคนเล็กค่ะเคนเล็กขอเชิญเคนเล็กนะคะ
6: แล้วก็ก้อนเมฆไปเจอพี่ดาว
3: เด็กเนี่ยเขามีส่วนนะคะส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างมากแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้กิจกรรมก็เด็กนั้นเป็นคนลงมือที่จะพูดเองที่จะใช้ความคิดมันเป็นการสร้างความคิดที่มาจากความคิดของเด็กจริงๆนะคะเขาอาจจะใช้ประสบการณ์เดิมของเขานะคะมาปะติดปะต่อนะคะมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่เขาเห็นสื่อนะคะเห็นสิ่งเร้าต่างๆมากระตุ้นเขา
4: คุณครูวันเพ็ญจะนำสื่อทั้ง3ชนิดจัดประสบการณ์เล่านิทานให้กับเด็กๆหมุนเวียนติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ชุดเดิมอีกครั้งผลปรากฏว่านอกจากเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนจะมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วเด็กๆยังได้รับผลดีมีพัฒนาการในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
3: ตอนแรกนะคะก็หวังใจว่าจะเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ดูไปดูมาเนี่ยนะคะจากพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกนะคะหลายๆอย่างเราได้เพิ่มอย่างเช่นในเรื่องของภาษาการพูดเนี่ยนะคะจากแต่เดิมเนี่ยนะคะจะเป็นประโยคสั้นๆนะคะเด็กก็จะขยายนะคะเป็นประโยคที่ยาวขึ้นแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะเด็กก็ใช้ได้ดีขึ้นการฟังนี่นะคะฟังจับใจความด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าก่อนที่เด็กจะตั้งนิชื่อนิทานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจับใจความของเรื่องเรายังได้เรื่องของความกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กคิดอย่างไรใช่ไหมคะเขาก็จะเล่านะคะเล่าตามความคิดจินตนาการของเขานะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในห้องเรียนอาจจะดูเหมือนกับวุ่นวายนะคะเพราะว่าเด็กเขาอยากนะคะแสดงว่าเขาเต็มที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วมีความคิดแล้วว่าเขาอยากแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องมีความคิดของเขาแล้วแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพูดอยากจะคุยแสดงความคิดที่เขาริเริ่มเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนี่นะคะมันก็สะท้อนนะมาให้คุณครูเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่นะคะเกิดผลดีต่อตัวเด็กนะคะเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะ

0: ที่มาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อมาฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะเริ่มต้นเมื่อก่อนเราสอนการเคลื่อนไหวและจังหวะเนี่ยตามแผนการจัดประสบการณ์ของเรานะคะส่วนมากเราจะใช้การเปิดเพลงเป็นซีดีให้เด็กเต้นตามสอนไปเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มเบื่อพอกรุงเทพมหานครนะคะสำนักการศึกษามองดุษฎีบริพัตรณอยุธยานะคะท่านได้จัดการอบรมระดับปฐมวัยนะคะรู้สึกเป็นการจัดอบรมที่หลากหลายเราก็นำนะคะการอบรมนั้นมาประยุกต์ใช้เราจะเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะค่ะ
1: การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
2: มาฟังจังหวะแรกกันเลยจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเคลื่อนไหวแบบ
3: ช้า
2: ช้าจังหวะที่สองพร้อมฟังหรือยังคะพร้อมแล้วจังหวะเร็วเคลื่อนไหวแบบ
3: เร
2: ็วเร็วจังหวะสุดท้ายค่ะจังหวะอะไรนะคะจังหวะหยุดให้แข็งให้นิ่งเหมือนน้ำแข็งเหมือนก้อนหินเลยเด็กๆพร้อมจะเคลื่อนไหวหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: เดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่ตัวเองโดยไม่ใช้เสียงเลยหาพื้นที่ตัวเองเลยค่ะ
0: เริ่มต้นเด็กต้องรู้ทิศทางนะคะรู้จักพื้นที่นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราสร้างข้อตกลงให้เด็กก่อน
2: ใช้ท่าอะไรดีนะบางคนจะเดินก็ได้จะคลานก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยเห็นไหมมีหลายท่าทางเลย
4: เด็กตั้งแต่ศูนย์จนถึง7ขวบนะคะก็ต้องการเคลื่อนไหวที่ต้องรู้ว่าการขอบเขตการเคลื่อนไหวของเด็กในวัยนี้มีอะไรบ้างอะไรทำได้อะไรไม่ได้ส่วนไหนทำอะไรได้ไม่ได้พื้นฐานก็การเดินก็มีเดินปลายเท้าส้นเท้าข้างเท้าหยุดได้มีการทรงตัวให้เขาคุ้นกับจังหวะคุ้นกับการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อลื่นไหลกันเป็นสายเดียวกัน
2: พร้อมจะไปสวนสัตว์หรือยังคะทางเข้าสวนสัตว์นะคะมันเป็นทางคดเคี้ยวมากๆเลยเห็นเส้นเชือกไหมคะเด็กๆเดินไปตามเส้นเชือกเลยเป็นทางคดเคี้ยวไปตามทางและเดินไปตามทางและต้องระมัดระวังด้วยนะทางข้างหน้าเป็นโพรงไม้ยังไงดีนะลอดโพรงไม้ไปแล้วเดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหน้าเป็นแม่น้ำมีสะพานให้เราข้ามเป็นสะพานให้เราข้ามลงจากสะพานและเจออุโมงค์อุโมงค์อันนี้เป็นอุโมงค์ที่ยาวมากเมื่อกี้ระหว่างทางที่เราผจญภัยในสวนสัตว์เด็กๆเจอสัตว์อะไรบ้าง
3: เสือ
2: เสือร้องยังไงคะไหนทำให้ดูสิ
5: ทำไงคะ
2: เสือมีกี่ตัวเมื่อกี้หนึ่งตัวอ่ะเก่งมากเลยเมื่อกี้เด็กไปสวนสัตว์สนุกไหมคะเจอสัตว์เยอะแยะเลยอ่ะปรบมือตัวเองหน่อย
1: การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
0: หลักในการเลือกอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะก็คือดูอุปกรณ์ที่นะคะใกล้ตัวราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับเด็ก
4: ไม่ต้องมีอะไรใหม่ละค่ะของรอบตัวนี่แหละเศษขยะก็ยังได้เลยกระดาษแผ่นเดียวก็สามารถจะสอนให้เคลื่อนไหวให้ทำงานศิลปะสอนภาษาสอนจังหวะสอนอะไรได้ไม่ต้องรู้วิธีที่จะใช้ไม่ควรจะต้องฝันหาว่าต้องมีไอ้เครื่องอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะทำได้ไม่มีอะไรเปล่าๆมีแต่ตัวอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตัวเองและเมื่อได้อุปกรณ์ซึ่งไม่มีราคาหรือของขยะหรือของรอบตัวนี้ก็ต้องสิ่งแรกต้องทำคือให้สำรวจอะไรสำรวจคุณสมบัติ property นะของสิ่งนั้นซึ่งมีชื่อสีเสียงนะใช้ทั้งภาษาทั้ง6นั่นแหละ

0: มีกลิ่นยังไงเคลื่อนไหวได้ยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงให้สำรวจซะก่อนแล้วถึงได้ออกมาใช้ถูกนะคะให้มันสอดคล้องกับหน่วยที่เราจะสอน
1: เอ๊ะผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เรามีเราไว้มีไว้ทำอะไรคะ
2: เช็ดหน้า
1: เก่งมากเช็ดหน้าแล้วทำอะไรได้อีกคะ
2: เช็ดที่มู
1: อุ้ยเช็ดน้ำมูกนักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมหรือรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรคะ
2: ร
1: ู
2: ป
1: รูปอะไรคะรูปอะไรไม่ใช่รูปอะไรมีหลี่ยมมีอย่างนี้รูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจับผ้าสิจับเอ๊ะรู้สึกยังไงบ้างรูปผ้ามันเป็นไงคะ
2: น
1: ุ่มนุ่มอุ้ยเก่งมากผ้านุ่มมากเลยนะคะเราก็จะสร้างสถานการณ์ให้เด็กแล้วเรามีภาชนะแต่วันนี้ฝนตกถ้าเอามีภาชนะทำไงดีฝนตกดูนะคะย่องไปค่ะเรียนก้าวช้าๆฟังจังหวะลูกฟังจังหวะวันนี้ง่วงนอนจังเลยอุ้ยง่วงนอนจังเลยเราจะภาชนะทำอะไรดีง่วงนอนนอนสิลูกนอนวันนี้ง่วงเรามีภาชนะผืนนี้เราทำไงดีลูกทำเลยค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้เห็นไหมเก่งโคชบันเก่งค่ะห่มไว้ค่ะครูควรมีส่วนร่วมกับเด็กนะคะโดยการเข้าร่วมกับเด็กนะคะเคลื่อนไหวประกอบกันกับเด็กด้วยนะคะเด็กเขาบางครั้งก็อาจจะมองที่ครูนะคะว่าครูเป็นแบบอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็พยายามกระตุ้นเด็กที่ทำไม่ได้โดยการไม่เข้าไปบังคับเด็กนะคะโดยการส่งเสริมการกระตุ้นคำพูดคำถามให้กับเด็กให้เด็กเกิดความสุขนะคะความสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอยากเอากระดาษสีเทียมเนี่ยแปลงร่างไหม
3: นี่พี่เรียนจ
1: ะนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิว่ากระดาษแผ่นเนี้ยนะคะนักเรียนอยากจะแปลงร่างมันเป็นอะไรทำเลยแล้วเดี๋ยวบอกคุณครูฉีกก็ได้พับก็ได้ลูกหรือจะฉีกก็ได้เด็กก็จะได้ทักษะในการคิดว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะทักษะในการฟังเราฟังคำสั่งว่าครูสั่งเนี่ยเราจะทำอะไรได้อันนี้ก็มีการส่งเสริมทางด้านจินตนาการของเด็กลงไปด้วยอะค่ะ
4: ไ
1: หนบอกครูต้อยได้ลูกอะไรคะ
4: กระโปรงยีน
1: กระโปรงยีนบินไปเก่งบินได้จริงๆหนูทำอะไรลูกไหนทำกูเต้าจริงกระโปรงสั้นโอ้โหสั้นจริงๆเลยกระโปรงสั้นเก่ง
5: หลังจากคุณครูประจวบได้นำการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆมาฝึกเด็กๆอนุบาล1จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงได้มีการขยายต่อยอดไปยังสายชั้นอนุบาลในโรงเรียนเดียวกันคุณครูกมลรักได้นำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปประยุกต์สอนเด็กชั้นอนุบาล2ในรูปแบบของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
6: กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะก็จะต่อยอดจากอนุบาล1ขึ้นมาก็คือมีจังหวะเข้ามาควบคู่ตอนแรกอนุบาล1เนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนไหวตามพื้นฐานแบบเคลื่อนไหวแบบอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอขึ้นอนุบาล2เนี่ยก็จะฝึกให้เด็กมีจังหวะรู้จักการฟังที่มากขึ้นแล้วก็มีการคิดที่เป็นขั้นตอนมีการสังเกตการสำรวจบูรณาการให้ครบทุกวิชาให้มากที่สุด
5: กิจกรรมบูรณาการวิชาคณิตศาสตร
6: ์1 2 3นับ
7: 1 2 3เบาๆค่ะไม่ต้องลากกระป๋องนะคะยกกระป๋องสูงๆลูก6 7 8 9 10
5: กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ
6: ครูก็จะพยายามลดบทบาทในการสอนให้น้อยลงก็คือจะพยายามให้เด็กออกเสียงให้มากกว่าครูเราจะฟังคอยฟังเสียงเด็กว่าเด็กออกเสียงถูกไหมออกทุกคนหรือเปล่า
7: ไม่เป็นไรค่ะส่งมาเลยค่ะเก่งมากค่ะ
5: กิจกรรมบูรณาการด้านประสาทสัมผัสและการทำงานร่วมกัน
7: พร้อมแล้วส่งพร้อมกันพร้อมร้องเพลงนะคะ1 2 3แมงมุมลายกวนสมใจและทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคา
6: ตาเนี่ยต้องประสานสัมพันธ์กับมือว่าจังหวะนี้มือส่งไปแล้วตาเรามองที่ไหนทำยังไงแล้วก็เสียงสัมผัสเนี่ยค่ะขณะที่ส่งเด็กต้องร้องเพลงสังเกตเห็นไหมคะว่าช่วงที่ส่งเนี่ยเด็กก็จะส่งจะพยายามแบบพยายามให้เด็กเนี่ยประสานสัมพันธ์กันมากคือทั้งร้องทั้งส่ง
7: พระอาทิตย์ส่องแสง

0: ว้าว
1: จุดมุ่งหมายของเราก็คือไม่จำเป็นต้องว่าเด็กเนี่ยทุกคนในพัฒนาการของเขาเนี่ยต้องให้ลงจังหวะเป๊ะๆตามที่เราตั้งใจเอาไว้เราต้องให้โอกาสเขาชื่นชมเขาถึงเขาจะส่งถูกบ้างผิดบ้างเราก็ต้องคอยเสริมว่าถูกแล้วค่ะดีแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเขาได้สัมผัสได้ทำตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้ค่ะ
2: กิจกรรมบูรณาการด้านมิติสัมพันธ์
1: เริ่มแล้วนะครูมวลจะขอวางก่อนนะคะเด็กๆคิดด้วยนะคะขณะที่วางเราต้องวางแผนว่าเราจะวางยังไงโดยที่กระป๋องต่อกันไม่ล้มนะคะคนที่นั่งอยู่ลุ้นช่วยเพื่อนด้วยโดยการไม่เสียงดังนะคะดูซิว่าเพื่อนเราจะต่อเป็นรูปทรงอะไรเด็กก็จะได้การคิดการคำนวณการคาดคะเนการคาดเดาการคิดแบบสร้างสรรค์หรือว่าคิดแบบแปลกๆใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะที่ต่อเนี่ยเขาก็จะคิดตามว่าเป็นรูปภาพอะไรหน้าอะไรเงี้ยค่ะให้เดินดูรอบๆก่อนก็ได้ค่ะว่าอยากวางตรงไหนคะสำรวจดูอ้าวเมื่อกลับแล้ววางไม่เป็นไรค่ะให้เพื่อนแก้ไขปัญหาเองค่ะดูซิว่าพุทธพลทำได้ไม่เป็นไรหยุดทุกคนอยู่ที่เดิมให้พุทธพลแก้ไขปัญหาคนเดียวค่ะฝึกกระบวนการคิดแบบแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ให้เขาพยายามแบบว่าครูก็จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เขาได้ฝึกให้กำลังใจเขาว่าหนูเก่งแล้วนะหนูทำได้แล้วนะเพื่อที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เผื่อเขาไปเจอแบบอุปสรรคหรือเหตุการณ์อย่างอื่นเนี่ยซึ่งไม่มีใครคอยช่วยเหลือเนี่ยให้เขาลองคิดดูว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมจากที่เรื่องง่ายๆเขาอาจจะไปเจอเรื่องที่ง่ายกว่านี้หรือยากกว่านี้เขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะดูสิคะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถวางได้ไหมคะวางตรงไหนดีนะดูสิคะปรบมือให้เพื่อนดังๆค่ะ
3: เท่าที่ท่านดูก็ดีมากเห็นความพยายามกล้าหาญที่จะเอาไปใช้พูดเสมอว่ายังไม่ต้องเชื่อนะสิ่งที่ท่านบอกว่าแต่ขอให้เอาไปใช้แล้วให้ถือว่าการสอนคือการเรียนชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นครูก็เรียนไม่จบครูใหญ่ที่เก่งที่สุดโปรเฟสเซอร์ก็คือเด็ก เด็กก็จะบอกเราเราต่อยอดเราสามารถใช้บ่อยๆก็จะมองเห็นทางเอง
4: เป้าหมายของเรานะคะก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีความสุขในการมาโรงเรียนอยากให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้นจากการที่ใช้กิจกรรมเนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีนะผลที่ได้น่ะเด็กได้รับความสนุกสนานสิ่งที่ได้มากคือเด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะกล้าแสดงออกในสิ่งต่างๆกล้าทำในสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆนะคะทำให้ครูและเด็กมีความสุขร่วมกันในการทำกิจกรรมค่ะ

ำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่ตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n-1 คูณ d นั่นเองครับส่วน

ลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเลขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4

บวก h 4ส่วน h 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกsin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4

ครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนจะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต๋าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
3: Don't get sixDon't get a six.
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ
4: No!
0: เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี
5: ้
0: คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
6: Four and four is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
7: 6
8: 10
9: Okay, I'll just be
0: 10เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
10: Okay

0: hands up if number six won your race. Are you the same pair, Arthur and Sam?
1: Yeah.
0: That's two votes for number six then.
2: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักถอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
0: It's won your race. 1 2 3 4 5
2: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมถอย4ครั้งให้ได้ร้อยเป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนถอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
0: ้ And let's have the B team. Six. The Shante, what do you want to do? Keep it as six or times it by 10?
3: Keep it as six.
0: Okay. You've got a 3. Luca?
4: 30.
0: You're going to times it by 10, 30. Five, what are you going to do? Shahino.
5: 50.
0: Good boy, you're going to times it by 10. What is it? Sam.
6: 30.
0: Okay. So A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya.
7: A 3.
0: And what would you do with a 3?
7: Times it by 10.
0: And have 30, absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go.
2: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
0: 96 Okay people look at this Could this game be a draw Alice can you really carefully explain how it could be a draw
8: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
0: So potentially we've got another draw.
2: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
0: Ben
9: Times 2 by 10 to make 20.
0: And then your total will be?
9: 90.
0: Brilliant.
10: 3.
0: 3. What do you want to do? Marcus.
11: Keep it.
0: Keep it as 3. Which takes your total to 99, which means you're the winners!
12: Yay!
2: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของชั้นอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
13: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัฐดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
13: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
14: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทํารายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ย

0: ็มีนะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
1: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
0: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากงั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
1: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
0: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
1: ครับ
0: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัสวิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่สองได้กี่จุดก็เอาสองครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
1: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
0: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
1: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนของเป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชายก่อนก็ชนะจากการถอยลูกเต๋าอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการทอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบางครั้งเราใน1ใน6เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่ไหมต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
1: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้ร้อยที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นก็เป็นการให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกำหนดก่อนว่าบวกต้องไม่เกินร้อยนะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10ไหมซึ่งตรงนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณ
1: อา
0: จจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นมั้ยครูเวลาครูที่ยังเด็กเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันมั้ยคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
1: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
0: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
1: ้และอย่างนะถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
0: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
1: ต้องการให
0: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทีเชอร์ทีวี
0: ไม่ใช่
1: ไทยทีเชอร์ทีวีก
0: ็
1: เก่งเหมือนกัน
0: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
1: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
0: ใช่
1: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
0: ได้เซมซีก็ได้อ
1: ย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
1: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
0: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
1: ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราคิดสมัย
0: ใช่
1: ที่ผ่านมา
0: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
1: พราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลดามากครับขอบคุณมากครับ
0: ดีค่ะ
1: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นค
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำ

0: ให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วเดี๋ยวดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
5: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0: ังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับค่ะ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
7: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วยนั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็น 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2 ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉาก1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบรูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไว้ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่า

0: บางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
1: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคําว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโหนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโหนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโหนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโหนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็มกับเอ็มอะเอ็มกับเอ็มมันไม่ใช่สองเอ็มมันเป็นเอ็มกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
1: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
4: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
5: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองและที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพลินบ้างอะไร

0: แต่ว่าถ้าไทย Good View นี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
1: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
2: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
3: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
4: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Good View นี่นะของไทย Good View เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทย Good View เห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเซิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเซิร์ชเลยครับมีของครูเจอของครูแน่นอนมีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยต้องเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: ช่วยเหลือน้ำท่วมครับ
6: ผมช่วยคนที่ยากไร้ค่ะ
7: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
8: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
9: โครงการคนหลวงค่ะ
10: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
11: ดังความหวังของกลุ่มประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
4: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
5: น่ากินไหมคะ
4: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
5: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
5: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
9: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
10: ่2ครับ4ครับ
9: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
12: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
10: 0.9
9: ประกาศทั้งน้ำประกาศทั้งให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
13: 0.9
9: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
12: ดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
10: ถูกลองเลย
9: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
12: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
14: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
9: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
14: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
9: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
15: อยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออก ให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจน

0: ให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2: ป่าใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
3: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
4: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
5: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
4: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
5: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
1: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

สัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจ

0: เสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะคะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะคะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไงคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีเขาอาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
3: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: ให้รางวัล
10: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะ
8: มีการให้รางวัล

0: การชมเสริมแรงเด็กๆเขาจะชอบค่ะ
1: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
2: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
1: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กๆสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
3: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
1: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับเรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
2: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
1: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทันทีการเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
4: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับ จ้าหมอป่าไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่า

0: ไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่าง
1: ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะ
0: ได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
2: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแส

ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งสองอย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่

0: เราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเม
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู่
2: ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย

0: ั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องกลับอะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องกลับไหม
1: ต
0: ั
1: ด
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม่ต
0: ้
1: อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ต
0: ั
1: ดอ
0: ีตัดอีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จักรยาน
0: ขี่จักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรเช่น
2: motorcycle
0: motorcycle another ใครได้ ride a horse ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้อยู่เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิร์นหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: เบิร์นเอ็น
0: เบิร์นเอ็นทำไมต้องเบิร์นล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
2: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not
1: run
0: โอเค forเอ็กเซอร
1: ์
0: ซายโอเคเพื่อนนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมอิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1 นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำเช่นคำว่ารันคำว่าพุทธคำว่าพัดใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได
2: ้
0: read แปลว่าอ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได
0: ้เติมได้ค่ะ read are a spell read
1: reading
0: พอเติม ing เป็น read reading เติมได้ค่ะนะคะถ้ากดในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นอีกไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า likeไรเป็นกิริยาไหม
1: เ
0: ป็นใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวาเลนเทียมาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกแค่ครูได้ไม่มีวาเลนเทียเอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันลูกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูด I เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject เป็นไง he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็นนะเป็น subjectไอ้พวก I U V H นั่นมันเป็นคำประเภทใดโพรนาวเก่งมากโพรนาวนะคะนอกจากโพรนาวที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือนาวได้โอเคนะเป็นตัวคำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มีแค่ is
1: and
0: are แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอ้ตัวโพรนาวนี้ใช้กับ is and are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ER ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาประสานประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is and are บวกไอ้ is and are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็จะเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหมเก็ตไหมคะ
1: เก็ต
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็ matching and then make the sentence โอเคI will give you the picture and the word. And then you find someone to match. And then you come here to make the sentence by speaking. Okay? เข้าใจไหมคะ
2: yes.
0: เข้าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะ okay, นะคะ

0: ิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยอ้าว2 minutes โอเคเกิดอ้าวโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันแล้วแล้ว1คู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง 1 and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอวอลันเทียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดี2 3คู่อ่ะโอเคคอมมอนพลีสคู่นี้คุณก่อนค่ะก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครใคร
2: มือส่งแ
0: ขนโอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรค่ะโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by yourself show you to your friend
2: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เพื่อนหน่อยใครอีกยกมือโอเคเอามิ้มคัมออนพลีสwhat is his name ข้าวโอเค
2: he is eating sandwich at the moment
0: ไม่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคใครอยากออกไปอีกไหมคะอ้าวโอเคค่ะทั้งเพื่อนเพรส
2: นะ They are dance every day
0: Again please
2: They are dance every day
0: They are dance every day โอเคนะโอเค
3: No
0: Why Very good, Sam. Try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
4: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good. Okay. Very good. Okay. Huh?
3: Every day.
0: ใช้ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของคำนี่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า everyday มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่โอเคสิ come on please

0: vocabulary
1: คำศัพท
0: ์ writing okay you spell writing
2: WRITING
0: very good เราต้องเข้ากดข้อ
2: บรรทัด
0: อีโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหม
3: ได
0: ้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคล่ะส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเทนส์ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3มี10มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแคมซิดาวพลีสเอาเลยชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
3: ต
0: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
3: sharing
0: โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
3: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
3: เห็น
0: นะฮะข้อหนึ่งนะคะ
3: she is playing the piano
0: นะคะ
3: she is playing the piano
0: นะ
3: he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she?
0: He.
3: นะดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number six, number five. She. รูปนี้นะ She is combing her hair. นะ number six. She is drinking a cup of tea. Number seven. She is driving a car. And สุดท้าย she is.
0: อะไรนะอะไรนะแปลว่าอะไรโอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
4: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
4: อยาก
0: โอเคคุณครูมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
3: walking
0: โอเค I will give you about the gamewhat
3: is Sam doing
0: okay
3: what is Sam doing
0: okay
3: what is Sam doing
0: okay เมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา do you like
4: yeah
0: it's lovely you said it lovely you want some in the thing some in you want
4: yeah.
0: you guess it the money yes okay it from Pai where is Pai
4: Yes,
0: ในห้องสอน problem

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? Card for you. One card for you. One card for you. Okay. Okay. Four. Okay. Three.เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes.
0: For example who get who got got I Martin who hand up okay what is Martin doing
2: Martin is stealing someone's bag
0: Martin is stealing someone's bag โอเคYou look for here. Look at the Martin. Okay. Understand? I will give you the paper, and you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูด. Okay, ไหม? Okay, ไหม? The sentence ที่เพื่อนพูด. Okay, ไหมคะ? เข้าใจไหมคะ? เข้าใจนะคะ? Okay, นะ. ครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่ง. แบบรวดเร็วที่ทำสตาร์ทแล้วแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดนึงวันโอเคคู่ก็อดเวนดี้โอเค What is Wendy doing
3: Wendy
0: okay. is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: No. Okay, you write number of Wendy. You write? Wendy. Where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะ1คนเอามาใครก็ได้ออกมาเดฟ้ามาเลยโอเคใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคไหมคะโอเคเอ้าหาต่อไปเอ้าฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเค What is
5: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
6: John
0: โอเคใครก็จอนต้องถามก่อนว่าใครก็จอนคนรีวันโอเคก่อนรีวันอ้าวก่อนตอบ
7: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and check the name here write the name here John is อ้าวลองมองจอนอยู่ตรงไหน John is playing volleyball เขาบอก John is playing volleyballOkay, thank you very much. Okay, John is playing volleyball with his friend. Ah, John, you ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it's up to you. Ah, บอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไป Philip. Okay, หันไปถามเพื่อนและถาม
8: who got Philip.
0: Okay, who got Philip. Okay, ทุกคนถามเอาทุกคนถาม Philip. ถามด้วยคำพูดว่าไง

0: ือ what still ใช้ PS what Philip doing หรือ what is Philip doing อ่ะโอเค you answer
1: Philip is writing a postcard to a friend
0: โอเคโอเค come on please and write the name in the instructหมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครเหลือต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name
2: ไ
0: ทยน่ะเชียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็อดไทยก็อดผู้ก็อดโอเคเฟรมอ้าวเพื่อนเพื่อนถามเฟรมWhat
3: is China doing?
0: อ่ะ Graham ตอบ
4: China is listening to music.
0: Listening to the music. Bob มาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music. ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิ Bob ทำเหมือนของ Graham ไหม Graham ลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดำดำ
5: บีแชร์บีแชร
0: ์เออบีแชร์ค่ะบีแชร์อ่าโอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไปพีเตอร์ผู้กับพีเตอร์โอเคโอเคอ่าถามทุกคนถาม whatเขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no no no อ๋อเออ again please okay again please Peter is
6: coming out of the sea
0: อ๋อ no ชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
7: right
0: okay อ่ะต่อไป who got Joe โอเคโจโอเค very good โจโจอ่ะเพื่อนถามเพื่อนๆถามก่อนโจถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
8: What is Joe doing?
9: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. ไหนโจคุณครูยังไม่เห็นโจของตะนอยใช่ไหม
10: Yes
0: โอเค Another Who got ชื่ออะไรชื่ออะไร
11: Vanessa
0: Who got โอเคสามสี่คนใครจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเค
12: Vanessa is sleeping on beach
0: ว้าถูกไหมคะถูกด้วยนะคะถูกด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยเขียนถูกไหมพี่นอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
13: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin ผู้กับ Martin ฝน Martin is
14: Martin is stealing someone's bag
0: Okay you come on and write already she is very good at writing she is very good you wait for her okay and then number who got Mark okay what is your Mark doingOkay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Who got Karen? Okay. ให้ตอบปังชุบ Okay, ปังชุบ
15: Okay, little sister.
0: Okay, ปังชุบ Who is winner? Okay, you. Okay.
16: Karen is talking on her mobile phone.
0: Okay, she is talking on her mobile phone.เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคถูกไหมคะคาเรนจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะ

Thank you.

0: ข้อเดียวจุดแค่อย่างแต่ภาพโอเค understand
1: yeah.

0: 找他们的人。 แดดนะทีนี้แหละต้องทำไงบิงโกเล่นง่ายๆค่ะค่ะคืออะไรคะเออต้องมีช่องแล้วยังไงคะเล่นง่ายๆกาเลยกาลงในนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous art ที่ถูกต้องAre you ready? May I check your sentence please? May I check your sentence please? Okay. She is sleeping on อะไร sofa. Okay. They are studying. Okay.
1: Mopping
0: the floor. See.
2: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay, very good. You.
3: I am playing computer game now.
0: Okay. What? That?
4: They are studying.
0: Okay.
4: She is singing now.
0: Singing.
4: Singing.
0: Singing. Okay. พูดประโยคใหม่ She is singing now.
4: She is singing now.
0: Very good.Okay, very good. And then you?
4: They are studying at this moment.
0: Okay, มีทางด้วย
4: I am playing a bingo game now.
0: She
4: is sleeping on sofa.
0: On sofa, okay.
4: She is drinking a water now.
0: No. Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดริ้งด้วยอะไรแก้วเป็นอะA glass of water. Okay, right again. A glass of water or a cup of tea like this. She is drinking a glass of water. Okay. Not kicking football. Football is a sport. Not kicking. ต้อง playing. นะใช้คำว่า playing football. Kicking a ball. Kicking a ball. แก้กันต่อไป Okay, he's writing a lot.Dancing, okay.
5: We are playing English play.
0: Okay, very good.
5: I am jumping now.
0: Okay, very good.
5: He is jumping.
0: Okay, very good.
5: He is having lunch now.
0: Having lunch now, okay, very good.
5: She is dancing.
0: Okay, good, very good.
5: He is swimming in the pool.
0: Okay, he is swimming in the pool. And you? Okay, drawing a car, you?
6: They are fighting on the sky.
0: Again, it's loudly, please.
6: They are flying
0: in sky. Okay, and you?
7: She is singing.
0: She is singing. Singing อีกแล้ว Singing อะไรลูก
7: Singing.
0: Wow.
8: She is drinking a glass of water.
0: Drinking a glass of water. Okay.
8: Studying
0: at the moment. No. ตอนนี้ตอบยังตอบยังอับปราบ Okay.
8: He is running.
0: No.
8: She is sleeping on the sofa.
0: She is sleeping on the sofa. And then,
8: she is playing football.
0: Playing football. Okay. Team, team, แก้ยังลูกอ่ะ team พูดใหม่
8: She is playing football.
0: Okay. Everybody can make the sentence. Okay. You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play the game. Oh.Bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
9: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying. Studying. Driving. ลักษณะของ Bingo ลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมี paper picture ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancingFlying. เท่าไรแล้ว
10: 6
0: แล้วอ้าว6เท่าไร6 Drinking. Okay, you are finished. You said คำว่า bingo bingo you finish bingo show me to your friend okay yes okay you get ได้คำว่าอะไรมั่งลูก this one drinking ดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะDancing and studying
1: ปรบมือให้เพื่อนของชิคา
0: การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: บายยังไงลูกภาษาจีน
1: อพย
0: พอพยพจีนมาอยู่บ้านเราตั้งแต่สมัยไหนลูกประวัติศาสตร์ลูกตั้งกับสุโขทัยไหมลูกแขกเก่งมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
2: ค้าขาย
0: ค้าขายอีกอย่างนึง
3: มา
0: ถูกต้องแหมสมได้ที่สี่มาปั้นถ้วยชามสังโลกบ้านเราจีนทั้งนั้นมาปั้นแล้วก็อบพวกเรามีถ้วยชามใช้สมัยนั้นมาก่อนใช้ใบตองใช้มือเปิดข้าวสมัยหลังๆเราจะมีถ้วยชามเพราะว่าเราเชิญคนจีนมาพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไรหนึ่ง
4: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดได้ไหมพูดไม่ได้ขายกันไม่ได้จะแลกกันเป็นอะไรเงินจะกี่บาทเพราะนั้นมาค้าขายกับเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเราเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเขากว่าจะพูดกันรู้เรื่องเนาะเมื่อยมือกว่าจะขายได้เพราะนั้นก็พยายามไปเรียนรู้นะหนึ่งค้าขายสอง
5: อพยพ
0: โอ้พยพย้ายถิ่นเหมือนนกนางแอ่นนะบินมาจะมาอยู่ประเทศไทยสักหน่อยดันมาเจอหนาวเป็นไงร่วงตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอหนาวเข้ามาอยู่ประเทศเราเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของเราให้ได้ถูกไหมลูกถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรคะการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสังคมมันกว้างขึ้นเขาสามารถเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเราได้อย่างในห้องเราเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นใครยกมือขึ้นปะน่านับถือศาสนาอะไรคะ
6: ค
0: ริ
6: สต
0: ์พูดชัดๆ
6: ศาสนาค
0: ริ
6: สต์ค่ะ
0: คริส
6: คริ
0: สข้าวโบสถ์ทุกวัน
6: อาทิตย
0: ์อาทิตย์ของคนไทยข้าวโบสถ์ทุกวัน
4: พระ
0: วันพระเราไปเปล่าวันพระไปเปล่า
6: ไ
0: ม่ไป
4: ไป
0: ใครพาไป
6: โรงเร
0: ีย
6: น
0: พาไปนะคะของป.6ไปกับป
4: .1
0: ไปป.1ทุกวันพระเราเข้าวัดทำบุญคำพระก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบาลีสันสกฤตที่เธอมาตั้งชื่อกันนี่ไงถ้าตั้งชื่อแบบไทยต้องชื่ออะไรแมวม้าหมีหมูคำง่ายๆพวกนี้พอตั้งเป็นภาษาต่างชาติแหมสวยอรัชพรเห็นไหมเสียมพรสวยงามส่วนหน้าตาเป็นไงเราไม่พูดถึงมาดูว่าเราตอบถูกไหมเอิร์ธลองที่ลูกม้าอย่างไรกันภาษาต่างประเทศนี่หนึ่งค้าขายถูกป่ะเมื่อกี้
4: ถูก
0: ขายถูกปรบมือให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งไม่เก่งอ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาถูกไหมไม่ต่อสามปรับติดต่อสื่อสารใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่ทีท่านที่โกงเนี่ยอพยพย้ายถิ่นมีไหม
4: มี
0: เมื่อกี้ปฏิภาณตอบด้วยครับค้าบรรณาโคมีใครตอบเปล่าม ีใครตอบใครตอบอ๋อมีคนตอบนัทธิดากับเพื่ออ้อยใช้ได้ห้าหกเอ้าม ีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เราได้รับวัฒนธรรม
4: การแต่งงาน
0: แล้วการแต่งกับชาวต่างชาติเลยสิค่ะการแต่งงานก็ด้วยนะยิ่งสมัยนี้เป็นไงดูภาพยนตร์เกาหลีเริ่มมีภาษาเกาหลีเข้ามาแล้วแต่สมัยก่อนจะมีภาษาเด่นๆอยู่พวกนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครูจะบอกหลักแล้วเดี๋ยวให้เธอสังเกตว่าอีกคำที่อยู่ในมือเนี่ยภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับได้เจ๋งเป้งถูกต้องเยี่ยมนะหนึ่งอ่านให้ถูกฟังลูก
4: ม้ามีหลายพยาง
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแท้พยางเดียวพ่อแม่รักจับดิ้นมีพยางเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศมักมีหลายพยางมักแปลว่าใช่ทุกคำไหมคะ
4: ไม่ใช่
0: ใช่ใช่บางคำก็มีพยางค์เดียวดันไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคอยดูมักมีหลายพยางค์สอง
4: มักกดไม่ลงมักกลับ
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแม่กดก็ดอเด็กเฉียวแม่กบบอใบไม้แม่กบก็กอไก่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเฉียวเช่นคำว่ามอเอพ พ่อเมฆเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะสะกดไม่ตรงต่อไปข้อ3
4: มามีตัวการัน
0: นั่นทีเดียวเชียวชื่อใครมีตัวการันยกมือขึ้นปั๊บมิใช่ภาษาไทยเอามือลงชื่อนามสกุลไทย

0: ก็ไม่ใช่ภาษาไทยมันลงเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวต่อไปมักเป็นคำ
1: บวบกรรม
0: สมัยครูเด็กๆครูของครูเคยสอนแต่ครูยังไม่สอนเธอเพราะเธอยังประถมอยู่เดี๋ยวมัธยมไปเรียนหลักสังเกตภาษาคำหมิ่นหลักสังเกตภาษาคำแม่นยมยิ้มแท้ใจแต่พวกกลั่นไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาคำแม่นิยมแน่แน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำนำพร้อมไหมไม่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพลงมันทำให้ทำให้มันเป็นคำคล้องจองมันจดจำได้ง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะดูนะเวลาสรุปความรู้ใช้พวกนี้ได้อ่ะหลักสังเกตภาษาเขมรไม่ใช่พวกกล้ามอย่างเดียวมันเป็นหลายอย่างมีกระมีปะมีบันมีบางมีบานนำหน้ามีคำว่าสามนำหน้าพวกนี้เขมรหมดต่อไปข้อ5
1: มักใช้อักษรนำ
0: 5มักใช้อักษรนำจมูกสลามาขนือเมื่อกี้ที่ลูกสองพวกนี้ใช่หมดและข้อ6ข้อสุดท้ายมักเป็น
1: คำนับศัพท
0: ์หมายความว่าถ้ามาอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นเพื่อรักษารูปศัพท์ของเขาไว้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเอาล่ะคราวนี้ถึงตาตัวเองจงหยิบบัตรคำของตัวเองขึ้นมาง่ายดูทีเดียวพิจารณาให้ดีโดยใช้หลักการข้างหน้าแล้วตอบว่าภาษาที่อยู่หน้าเธอเป็นคำภาษาเก่งกันคำว่าอะไรลูก
2: เกี้ยค่ะ
0: เกี้ยแปลว่าอะไรเกี้ยรองเท้าไม้เกี้ยเป็นภาษา
2: จีนค่ะ
0: จีนใครว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถ
0: ูกก็ปรบมือให้เพื่อนดังๆต่อไปเดี๋ยวคนได้ที่4หน่อยปั๊บคำว่าอะไรลูกที่ได
3: ้บันทมครับ
0: บันทมเป็นภาษา
3: เขมร
0: เพราะมีคำว่าร
3: อหัน
0: รอหันใช้รอหันถูกต้องปรบมือให้ครับทุกคนต่อไปจับได้คำว่าอะไรลูก
4: อินทร
0: ี
4: ย์คร
0: ับ เสียงดังฟังชัดหน่อยลูก
4: อินทรีย์ครับ
0: อินทรียะลูกว่าเป็นภาษาอะไรลูก
4: บาลีครับ
0: เป็นภาษา
1: บาลี
0: คิดว่าถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกก็ปรบมือให้เพื่อนกิตติยาอยู่ข้างหน้าให้มาตามตาหวานให้ครูอีกอ้าวได้คำว่าอะไรลูก
5: ลิปสติก
0: แม้เหมาะสมกับผู้หญิงพอดีคิดว่าเป็นคำภาษา
5: อังกฤษค่ะ
0: ฮะ
5: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษอีกทีนึงลูก
5: อังกฤษ
0: ให้สมกับเรียนภาษาไทยหน่อยอังกฤษที่ข้ามภาษาอังกฤษลิปสติก
1: ใช่
0: ถูกต้องปรบมือให้เขาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำได้นะฟังให้ดีนะใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราอย่าเพิ่งใจเย็นใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับพร้อม1สองซ้ำเอากันแล้วครับท่านเอากันแล้วครับท่าน

ตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มาลายอยู่มาลายอยู่มาลายอยู่มาลายอยู่มีคนหลงกลุ่มเยอะเลยเอาละเดี๋ยวครูจะตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มหลังก่อนกลุ่มหลังก่อนนะคะอ้าวยกปันคำช้อยครูดูเกียเก่งเก๊กเซ็งโป้งเก๋ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนรวมให้ถูกต้องเชิญนั่งโต๊ะนะคะต่อไปภาษาอังกฤษยกมายกมามีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องได้พี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยแฮมดาราแรมแฮมแฮมแฮมแดนแรมอ้าวเดี๋ยวมาดูกันกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่อ้าวเบียร์ภาษาปลายูนั่นเลยจ้ะอ้าวนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนเก็บเอาไว้นะลงท่านใช่ทวันใช่กษัตริย์ใช่กีฬาใช่พักใช่ฤาษีใช่อ้าวดูสองคนนี้ดูสองคนนี้รูปกับเพกาเป็นภาษาปลายูไม่น่ารัติการไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเข้าผิดนะคะอ้าวใช่อ้าวกลุ่มสุดท้ายภาษาเขมรยกขึ้นมาภาษาเขมรปฐมถูกเสวยถูกสำราญถูกขนงถูกจำนำถูกมเหสีผิดมเหสีบาลีสันสกฤตอินทรีย์อ้าวเมื่อกี้บาลีสันสกฤตแล้วแกมาอยู่เขมรอ้ากลาบหัวค่ะคุณนายนะคะอันนี้ช่วยยืนเชิญตัวหน่อยนะคะสาวิตรีนะคะอุ๊ยขอโทษอ่ะแพรอ้อยนะคะคนสวยประจำห้องอันนี้ผิด เป็นภาษาบาลีอยู่ค่ะอ้าวเชิญนั่งประจำที่เชิญค่ะเชิญค่ะอ่ะเห็นไหมคะว่าแม้แต่เราเองซึ่งเป็นคนไทยยังแยกคำที่ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลำบากประเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรวมกลุ่มกันรักใครชอบใครหรือจะเอาคนใกล้ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์คำว่าคำเหล่านี้เป็นอะไรแต่ก่อนจะวิเคราะห์คำเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนทายปัญหาบัตรคำนี้เก็บไว้เอาไว้ในโต๊ะเดี๋ยวเราต้องใช้

0: ค่ะพร้อมเดี๋ยวดูปริศนาคำทายคำภาษาจีนใน
1: ภาษาไทย
0: ปริศนาแรกรองเท้าไม้อ่านก่อนรองเท้าไม้
1: ใส่แล้วดังฟังบุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เ
0: กี้ยถูกต้องครับท่านสองน้ำชาไอ้เฉาก้วยเป็นน้ำเหรออ๋อใส่น้อยๆก็เป็นน้ำนะครับ

0: ้าวได้ได้อ้าวต่อไปอ้าวมาต่ออันนี้อีกขนมสีดำใส่น้ำหวานซ่านอุรากินและหวานเฉาเมื่อกี้ตอบไปแล้วเฉากล้วยถูกต้องต่อไปซื้อตึกมาแล้วขายไปได้เงินคืน
1: เซ
0: ็งถูกต้องต่อไปเป็นเรือใหญ่ใครรู้จักมักพบเห็นเรือใหญ
2: ่สำเภา
0: สำเภามีอีกเรือหนึ่ง
3: กอและ
0: กอและของบ้านจิรเมธแล้วที่ที่เอาไว้เข็นขนข้าวอ่ะเรือใหญ่ๆคำนี้ดูสิออกเสียงถูกไหมไม่ถูกนะเรืออะไรลูกฮะเดี๋ยวข้างหน้าออกคำอ่านครูจะเอาภาษาจีนมาให้หมดเล
4: ย
0: ให้กระดกลิ้นเที่ยมจุนถูกต้องนะคะต่อไปเครื่องมือเด่นขนหินทรายได้ไม่ฝืน
1: ปูหิน
0: เมื่อวานหรือวันไหนครูได้ยินใครที่ไปขนของครูโอภาสเรียกปุ๋งกี่ปุ้งนะลูกแล้วเอาเสียงช่างอีกครั้งหนึ่งปุ้งกี
1: ่ปุ้งกี่
0: ต่อไปอาหารคาวเส้นหนาใหญ่ชวนให้กินทั้งหนาทั้งใหญ
5: ่กล้วยจ๋าอะ
0: ไรแน่หนู
5: กล้วยจ๋า
0: แน่ใจนะ
1: กล้วยกล้วยจ๋า
0: แน่ใจนะลูก
6: กล้วยจ๋า
0: คำศัพท์มันเขียนอย่างนี
6: ้กล้วยจ๋า
0: เราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะคนไทย
6: กล้วย
0: จ
6: ๋
0: าก
6: ล้วย
0: อ่านว่าก
1: ล้วยจ๋าก
0: วย
1: กล้วย
0: จ๋าไม่อากาศบอจับไม่ตรี
1: จ๋ากล้วยจ๋า
0: เรียกให้ถูกเอาละต่อไปอันสุดท้ายหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนหลังคายื่นออกไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปัญญาลูก
7: อะไรดี
0: ล
7: ูก
0: อย่างเงี้ยแล้วก็จะยื่นออกไปหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนถ้าของไทยมันอย่างงี้พ่อรู้เปล่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยชะเลย
1: เก่ง
0: เนี่ยคำที่อยู่ในปริศนานี้ล้วนเป็นคำภาษา
1: จีน
0: จับข้อสังเกตได้อย่างว่าภาษาจีนมักจะเป็นยังไง
6: ออกเสียงยาก
0: ใช้เสียงวรรณยุกต์ผันผวนเยอะต่อไปอยู่ในนิ้มภาษาอังกฤษทั้งหมดคำแรก1เป็นเครื่องดนตรีสีเป็น
1: ไวโอลิน
0: นี่ได้ไวโอลินเป็นโรคภัยไข้ป่าพาอาสันอยากเป็นไหม
1: ไม่อยาก
0: ไม่อยากนะเข้าป่าต้องเอายาควิดินพกไปต่อไปดองการดองศพไว้นานกว่าล้านวัน
8: มัมมี่
0: การดองศพนานๆเขาเรียกว่าม
1: ัมมี่
0: สุดท้ายที่ค้นพบในประเทศอียิปต์คือพระศพของกษัตริย์ตุตันคาเมนนี่เก่งแสดงว่ามีความรู้รอบตัวดองไว้นานมากต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
1: คร
0: ีมมีอันหนึ่งโลชั่นถูกต้องต่อไปเป็นโจรปล้นในน่านน้ำร่ำลือทั่วเก่งการแต่งตัวให้แปลกใหม่ใครต่างถาม
1: แฟ
0: ชั่นถ้าให้แปลกใหม่ไปอีกมันจะต่อจากแฟชั่นเขาเรียกว่าแต่งตัวอะไรไม่ใช่อินเทรนด์ลูกไม่ใช่ให้ประหลาดเช่นอีจ๊อบแต่งตัวเป็นผีดิบอย่างเงี้ยคุณเสียมพรแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าคันนั้นเขาเรียกอะไรแต่งตัวอะไรแฟนซีใครตอบมาเนี่ยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้มันหน่อยขนาดป่วยบ่อยยังรู้จักแฟนซีถูกต้องแต่งตัวให้ประหลาดต่อไปใช้ผูกคอชายมาเท่เก๋ทุกอย่างถูกต้องเป็นคำนามเรียกปักศีลบินไม่เป็น
9: เพนก
0: วิน เพนกวินโอ้โหต้องมือให้เอิร์ธหน่อยดังนั้นคิดได้ต่อเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่เพนกวินตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งบินไม่เป็น
10: กระจอก
0: เทพเป็นชื่อภาษาไทยมันอีกตัวหนึ่งขนมันจะเนี่ยมันลงเนี้ยเดินเหมือนกันบางทีเขาก็เรียกเป็นผลไม้ด้วยชื่อเดียวกันใครตอบวะ
11: ทีวี
0: เก่งมากปรบมือให้เดินทางดีมากเก่งมากคำที่อยู่ในนี้จะเป็นภาษา
1: อังกฤษ
0: อังกฤษไอ้ที่ไม่มีคือบาลีสันสกฤตและมลายูเพราะว่าครูเห็นว่าเธอใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันชื่อตัวเองก็มีเดี๋ยวลองดูซิจับคู่กับคนที่รักที่ชอบวิเคราะห์ภาษาเปิดไปไอ้เฟรมแรกลูกว่าภาษาที่มองเห็นในจอนี้เป็นคำภาษาอะไรแยกใส่ในตารางครูให้เวลา5นาทีพอไหม5นาทีไม่จำเป็นต้องครบไม่พอหรอครับอ้าวจะทำด้วยกันหรือจะทำคนเดียวพ่อพี่ชนทำคนเดียวลูกได้ทำกับสุภชัยอ๋อหันหลังเชิญกันโอเค5นาที5นาทีลองแยกดูว่าภาษาที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้คำใดเป็นภาษาอังกฤษคำใดภาษาจีนคำใดเขมรคำใดมลายูคำใดบาลีสันสกฤตถ้าลูกทำได้ถือว่าหลักการที่เรียนไปนั้นใช้ได้ค่ะเลยจ้ะคนเดียว
2: ได้คร
0: ับ เชิญสองคนช่วยกันจะได้ใครยังไม่ได้ลูกลงมือเลยครูจะจับเวลาจากนาฬิกาตรงเที่ยงของเราขณะนี้เข็มยาวที่เลข4นะครับเข็มยาวที่นะคะหมดเวลา
3: คุยกันดังๆนะลูก
0: ครูก็ลืมบอกไปว่าถ้าหากว่าคำไหนเรามีปัญหาคิดไม่ออกนี่ค่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คำนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้กันอย่างครบวงจรหายไปแล้วพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดในราชบัณฑิต2542เปิดดูได้ลูกครับจะบอกชนิดของคำไว้แต่คำไหนงงค่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ปุ้ง
7: นะโอ้โหของให้เอาแต่บนกระดาษไม่เอาเอาบนกระดาษเดี๋ยว
0: สามนาที

0: ก๊ก
1: ก่อนท้ายใจนะวันท
0: ำ
1: เสร็จแล้วไว
0: เก๊กตกลงสวย
1: ถ้าเสื้อแต่ละวันทำเสร็จแล้ว
0: จะมา
2: ทีละทีละ
0: ภาษี
2: ภาษีเศรษฐกิจ
0: ได้
2: จ
0: ำ
2: เ
0: ป็นจำ
2: เป็นอะไรจำเป็น
0: ใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยว
2: มันมีการสมั
0: ครก๋วยเตี๋ยว
2: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยจั๊บรอก๋วยจั๊บ
2: ก๋วย
1: ถ้าถึงเวลา5นาทีไม่เสร็จครบจะต่อให้ครั้งละ1นาทีนะคะตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วอีก1นาทีพอไหม1นาที2พอไหม3ใครขอ3นาทีอ้าว3นาทีนะคะอีก3นาทีดูสังเกตดูว่าหลายคนยังไม่ยอมเขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยยังไม่เขียนภาษาบาลีสันสกฤตเลยภาษาเขมรเต็มไปแล้วภาษาจีนเต็มไปแล้วครับท่านภาษาอังกฤษก็เต็มไปแล้วครับท่านและบาลีสันสกฤตมาลายู
3: ใช่ใช
4: ่
3: มันเป็นภาษาแสงมะขัน
4: แสง
3: ดาบมั้ง
4: ดาบอะไร
3: ภาษาม
4: าเห็นเขมร
3: มาเห็นสีขิ่นนะคะภาษาภาษา
4: ภาษาเป็นอะไร
3: สีสิ้นเลยมะขันคอแล้วเหรอ

เขียนก๋วยเตี๋ยวจีนตะบูฮุ้งกี่ฮุ้งฮุ้งกี่ภาษาจีนใช่ป่ะเออเขียนเดี๋ยวไปยังเคลียร์

0: ลูกภาษาไหนหายากสุด
1: สันสกฤต
0: สันสกฤตนะจริงๆคำเนี่ยนะเกินช่องตั้งเยอะถ้าเติมถูกเนี่ยนะช่องนั้นไม่พอใส่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาบัตรคำที่อยู่ในมือของนักเรียนขึ้นมาครูก็จะเอากระดาษกาวนะม้วนแล้ววางไว้เธอก็เอาไปติดหลังบัตรของเธอแล้วเธอเอาไปติดเข้าแถวอย่างเช่นของ6สายไปติดซิภาษาไทยลูกเข้าแถวให้ตรงนะเอาเลยภาษาอังกฤษเลื่อมซ้ายคลิปมาติดเข้าแถวแล้วเดี๋ยวให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเติมได้เต็มหมดเลยลองดูมาเลยลูกมาเลยเอาบัตรคำมาเลยไม่เป็นไรนะลูกนะวันเยอะมากเอากระดาษกาวข้างหลังนะมีช่วยครูฉีกสิลูกดีมากมีทั้ง3ม้วนนะลูกจะได้ไวเอามาติดกันเรามาช่วยกันดูให้พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเป็นข้าวแถวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในประเทศไทยเยอะแยะขนาดไหนลูกอันนึงอีกอันนึงติดค่ะติดกันไปครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนละบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพืชเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทเราให้ทำคนเดียวบางเรื่องเราให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องเราให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูสิถูกไหมคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์ระยะเป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมจึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสมพรก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัญชนะวรรคกะนำวรรคกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดอยู่จะทันหรือไม
2: ่มันคงด้วย
0: นะ จะไม่ค่อยจะเยอะ

0: หนึ่งนาทีผ่านไป30 วินาทีเขียนให้เต็มเท่าที่อยู่บนกระดาษ
1: เอาหัวข้างเดียวได้ยินมั้ย
0: ให้เต็มอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มนะคะเขียนชื่อกลุ่มนะคะอีก30 วินาทีเวฟสามัคคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จ
2: อาบังอีกอ่ะ
0: หมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีใครมาส่งถึงมือครูเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะคะของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันทุกคนเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองชิรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลัคนาเบอร์เจ็ดปาริสาเบอร์แปดอ้าวใครชื่อกันแสงเนี่ยครูมีลูกศิษย์ใหม่ไว้เลยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงแต่ความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายคุณนายณัฐธิดากับสาวคนที่ได้กับจ้อยเดียวเองมานั่งเล็งแลบางทีเราต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
3: สังเกต
0: สังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ้ยมังคุด
3: มาลายู
0: ภาษามาลายูอุ้ยมะม่วง
3: ภาษาไทย
0: คอยนึกอยู่ตลอดเวลานะอุ้ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
4: มาลายู
0: มาลายูวันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดูแบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
5: ที่ได้ใช่ปะ
0: มาจากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูกพยอมย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
3: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพอพี่มงเขายังนับถือศาสนา
3: คริส
0: ออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก็การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
6: รู้แล้ว
0: สงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
6: ทับศัพท์
0: ทับศัพท์หนึ่งสอง
7: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสี่

0: กดไม่ตรง
1: มาตรา
0: หลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
2: ใช
0: ้ถ้าใช้แล้วยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ครับนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดคือฉบับ
1: ราช
0: บัณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ทำ 446นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดูขนาดเล
3: ่ม
0: แล้วเล่มของหนูแล้วเล่มก็ได
1: ้
0: มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหม
1: ได้
0: พอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
1: จีน
0: ขอจุด
1: เขมร
0: นะชอจุด
1: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
1: บาลี
0: บอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่าภาษาบาลีจะใช้ว่าปาลีเป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษาอังกฤษดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูสิริพรพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหมตกลงใช่ไหมชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือ

จะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2เองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส
่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วนายเอล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Or maybe it's not that strong, it's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right.
1: Yes. ค่ะก็คอนเซ็ปต์จากเชียงใหม่นะคะก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อจริงข้อเท็จจริงนะคะที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ rubrics นะคะที่จะใช้ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะแล้วก็audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะเพื่อที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี4ไอเดีย4ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง perspective นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นที่ weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดนึงที่อาจารย์มาที่เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเรานี่ strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So with those old concepts or former concepts not really old but still new in your head I'll introduce a couple of concepts to add okay and maybe redefine and reshapeyour idea of opinions and persuasive writing. So as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have them embrace their voice and not be afraid of it. So with these three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle.Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago. Magon, magon. Long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character. This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you.You as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character. The speaker or the writer's character. A concept, the second concept is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings?Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world.Right, so being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can supportwhatever I'm saying. So that's logic, logos. So if you have these three

0: combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
1: Yes, yes.
2: อาจารย์เชก็พูดถึงคอนเซ็ปต์3ตัวนะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการความให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะเชื่อถือตามเรานะคะคล้อยตามเรานะคะอันนั้นก็คืออันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่สองคือว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้คนฟังหรือว่าคนอ่านได้นะคะซึ่ง อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะทำให้อย่างเช่นว่า เราเขียนเรื่องนี้เราเล่าเรื่องนี้แล้วก็มีคนก็อ่านแล้วซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะอาจจะน้ำตาไหลหรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอกเหมือนกับเรื่องของฉันเลยนะคะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำอีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะก็นั่นคือคอนเนคชั่นที่เราสร้างขึ้นนะคะจากงานของเราแล้วก็ส่วนลอจิกนะคะงานของเราแน่นอนนะคะทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความน่าเป็น make sense นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะคนถึงจะคล้อยตามนะคะมีแฟกต์มีข้อมูลให้ซึ่งอาจารย์เชย์บอกว่าถ้า3อย่างเนี้ยคาแรคเตอร์ทั้ง3อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะจะ your voice will be heard นะคะคือเราก็คนก็จะฟังเราคนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you อาจารย์So let's have a little quick exercise before we review student samples. With a partner or by yourself, but I encourage a lot of collaboration with a partner, write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater. You want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
2: ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก5-6ประโยคเท่านั้นนะคะนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เน้นก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4 นาทีค่ะ

0: เออใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเขียนได้ใช้ได้นะคะแล้วก็5นี่เขียนได้ดีมาก outstanding ค่ะ
1: Thank you. The second part of the guide is about organization. As we all know, we always want to see organization with our student essays. So this is

0: organization. Part three is the sentences themselves. So we were looking at the whole essay, how it was organized, intro, body, conclusion. Now we're looking more deep into the structure. Do the sentences vary? Meaning different forms, right? It's not always subject, verb, object. There are different expressions in the beginning, transition sentences, expressions. And with the sentences, also the words. Do the students use a lot of different words that show that they're looking in a thesaurus or applying a new word they learned in your class so they can express their opinion more vividly or more clearly? So sentences and the words that make up the sentences, do they stand out? Do they shout at you and you say, wow, that's great? And of course, do the sentences make sense with the structure and the word choice? And again, explanation and rating. That's part three.
1: ค่ะก็เมื่อกี้นะคะประเด็นแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องโฟกัสนะคะก็คือดูภาพรวมนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นไหมมีเมนไอเดียไหมพอมาส่วนที่สองก็คือเรื่อง organization นะคะว่าการเชื่อมต่อนะคะของเนื้อหานะคะมี transitional words ไหมนะคะsmooth ไหมนะคะมีตั้งแต่ introduction มี body มี conclusion หรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาประเด็นที่3ก็คือดูในระดับ sentence นะคะระดับให้ลึกลงไปอีกนะคะให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าประโยคเนี่ยมีโครงสร้างซึ่งหลากหลายไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าเขียนโครงสร้างเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็ใช้คำก็เหมือนกันนะคะใช้คำที่หลากหลายไหมใช้คำที่ดึงดูดความสนใจไหมนะคะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นไหมค่ะ
0: Thank you and don't worry we're getting there faster the fourth thing to look at which is in the back the second pageis the factual stuff. So Dr. Marty did talk about this. Looking for the facts. Are they related to the person's main idea? Are the facts accurate and reliable? If you look this up or if you try to find a source, can you say, oh, right, okay, she or he is right. So facts. And of course, the explanation and the rating for that too. And the last two, the fifth one,has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many,It's hard to understand, right? So students do have to know that if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher, what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one, because the other ones I feel are more important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part, just I put it last. So explanation and rating for this also.
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะก็คือ facts นะคะค่ะcould you go back to the fact one?
0: Yes.
1: Sorry, thank you. ค่ะประเด็นที่4ที่เราควรจะดูนะคะในการประเมินของเราก็คือ fact นะคะค่ะว่าข้อมีข้อเท็จจริงอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็น่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึง connection อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่อง grammatical errors นะคะ spelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็ คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่า

0: ถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิดแกรมม่าผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมม่ามากบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขา เขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
1: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลียนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่าแกรมม่าก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการเอ็กซ์เดียเพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะคะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
0: She am pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you think that you know the other five points are more important, and that is supported by Ajahn Chaliao Si, that if your aim today is a persuasive writing, so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
2: Thank you.
0: Do you want to add on that?
2: Yes, I would. I'm saying that the other five are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students in my experience don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you can express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion.Because it's their idea that I'm looking for, their argument.
0: ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์พวกเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนไวยากรณ์ผิด spelling ผิดเป็นประจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกว่าอยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะแล้วก็เน้นว่าเราต้องการให้เขาได้ทักษะอะไรนะคะได้เขียน persuasive เป็นนะคะเราก็มุ่งเน้นตรงนั้นได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการเขียนได้ค่ะ
2: Thank you. So for the teachers that sent in their student samples, if you are here and can speak, or if you're in Hua Hin and Chiang Mai, could you please briefly share your rationale or your reasoning?Behind the lessons that you emailed to me.
3: I'm Tony Moon from Chiang Mai, and some of my students' writing is included in the packet from Mateong 5. My students did really write an essay. I had them read

0: คือปกติเนี้ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วก็เราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นำงานเขียนของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
1: Thank youWould any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample? Especially if you saw yours in the packet, your student's sample. This is just to share before, so it just saves a little bit more time. Yes, of course, Ajahn Leo.
2: ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทำเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นคล้ายๆเหมือน code ให้เด็กเป็นรหัสว่าSP คือ spelling เรียกอะไรแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งการแก้ grammar นี่น่าจะเป็นเฟสที่หลังจากที่ถ้ามีการทำเป็น peer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของ grammar แต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense หรืออะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ระวังเรื่องของ grammar มากขึ้นก็จะทำให้เรื่องของการ edit จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: Thank youAny teachers would like to share their rationale or reasoning before we move on to the first sample? Ajahn Da and Ajahn Phai.
3: In my cross, okay. In my class, we let the student, we talk about flooding because my city was, we have got flooding, okay? And we discuss about their experiences because about the flooding. And I let them talk and then encourage them to write down how all their experience about how to survive mm-hmm. in the flooding. Mm-hmm. And almost of the student,just the same because they wrote from the unexpected experience about flooding mm. and then we talk about next time how to survive yourself mm. and they did very well and discussed and then we just pair check and let them discuss about their writings
1: Thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learn from. And hopefully can warn other people or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. So...Let us read Learner 1. It's in your packet, and we'll also show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pi Samai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. she gives an opinion, or he. I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. Okay, so she.
4: She.
1: So come.
4: She.
1: Okay. All right. I'll give you a few minutes, 2.5, that I wrote down, to please read this.
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็นเป็น Learner Voice 1นะคะ Sample ที่1นะคะค่ะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์เรื่องไทย education นะคะ

0: าพเลยค่ะ
1: Once you finish reading, you can work with a partner and evaluate it using the guide or the rubric. But I would like to remind you that Ajahn Moon said this wasn't assigned as an essay, but more a reflection or a response. So not all of the elements or the parts of the guide or the rubric will apply to this. So I would suggest mainly maybe sentence structure, word choice, focus, whatever you think is appropriate from the rubric to apply to this student response.
0: ค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ลองใช้เกณฑ์นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้ง 5-6 ข้อนะคะมาลองจับดูนะคะว่าอาจารย์จะประเมินงานเขียนชิ้นนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นไม่ใช่เอเสนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆเป็น reflection นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีคือหนึ่งก็คืออย่างเช่น organization ในลักษณะ essay เนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อาจจะข้ามเกณฑ์ตรงนั้นไปนะคะก็ดูแต่เกณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะดู focus นะคะเพราะว่าพูดถึง education Thai education ว่าอย่าง focus อยู่ตามนั้นไหมทั้งเรื่องนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมาถึงมี facts ไหมนะคะแล้วก็ดูลักษณะประโยคอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: But then you said, oh, yeah, oh, you know. You laugh at first, then you start thinking about how tragic it actually is. And I agree with you, Ajahn, that yes, there, it's quite short. It could be, it could definitely be better. This is a good start. It's a good draft. And there needs to be a bit more connection between her situation at home and how to connect it to the world with deforestation. So I think this is a good start also. Does anyone else have something to advise or suggest? No? Shall we move on?
1: From Chiang Mai. Okay. From Chiang Mai, Shay, one thing that I look at with students writing, and I've commented on this before, is I tell students not to use more than 20 words in a sentence. And as I went through this, there were only two sentences that had more than 20 words. But generally, as I read through students' work, if I can follow their thought pattern, if it makes sense, if they're conveying their thoughts accurately, generally when I count up the number of words in a sentence, it's less than 20. And in this case, as I read through it, I was impressed with how the sentences made sense individually. Mm-hmm. And so I counted them up. And in the first sentence, 27 words. In the next to the last sentence was probably the most difficult, but this student did a great job with that. They had 40 words. So generally, that's one of the tools that I use when I'm looking at students' work. And I tell students that if you use more than 20 words, then you're losing your train of thought yourself in what you want to say, and your reader is going to get lost in what you're trying to say. So this is a good example of I think, that tool that I always use when looking at writing.
0: Thank you for sharing that tool. It's a good marker, especially, you know, because when you're talking, you don't say, period. Okay, I'm finished now. Right? You just pause. And students have a hard time because they just want to keep writing. And they don't know where to end that sentence. Or exactly, they get lost in their thought. And as teachers, we can guide them to say, okay, this would be good to stop here. It's okay, you can continue with the next sentence. And some of the sentences here, in terms of structure, are quite complicated, but she can still convey the idea. So this shows a skill in putting ideas together in a sentence with more than a regular amount of words that we would be used to for a grade. Well, this is M6, so it's quite high. But some students do have a hard time in expressing a complicated idea in few words. So thank you for pointing that out. And actually, that is a good tip for counting the number of words or seeing how long the sentence is and whether it still makes sense to read it. Because yes, I do sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long.
2: ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านนันหัวหินนะคะท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้ emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะนะคะมีคอนเนคชันระหว่างparagraphแรกกับparagraphที่2นิดหนึ่งเพราะว่าparagraphแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนเนี่ยประสบนะคะจากความเป็นจริงแล้วก็paragraphที่2นี่พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียpersonalกับไอเดียซึ่งgeneralนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับ คำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคหนึ่งเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
0: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute to read.Okay. This is learner voice 4.
2: ตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะขอโทษนะคะรู้สึกชื่อสาริตานี่จะชื่ออาจารย์ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้คืองานเขียน2ชิ้นนะคะชิ้นละ2 1 พารากราฟซึ่งมี2บรรทัดนะคะค่ะจากนักเรียน2คนค่ะ
0: All right, I invite any comments after evaluation. Obviously for the evaluation rubric, not all will apply to this, but This is when we can create our own and give just feedback.
3: Yeah, I want to kind of comment on what you just said there, Shay.
0: Yes.
3: I think when we compare this sample to the previous samples, it really highlights an important part of writing assessment, and that is when you look at rubrics or when you create rubrics,They need to be created in a kind of a context-specific fashion. It's hard to take a sort of a one-size-fits-all rubric approach. It's hard
0: Yes.
3: to use one rubric to look at both of these pieces of writing. I think that when you think about assessment and when you think about the development of rubrics, you've really got to develop them independently, specifically to the context that you're working in. And you can see that real clearly when you try to compare these two different writing samples. And I like looking at this piece of writing because it's the reality for a lot of students writing in Thailand right now. And teachers need a way to assess writing like this. But the rubrics need to be developed kind of independently for the context that you're working in, I think. And that's an important point to make about rubrics and assessment in general.
0: Yes, thank you very much, Andy, for sharing that. Part of the session today, I mentioned earlier, is that this is just a guide. It's not the Bible. It's not something we have to follow because it depends on your students, it depends on your classroom, and with those students, it depends on their levels. So Andy is bringing up a very excellent point for you not to be harsh on your students and for your students not to be so nervous about the writing. And toward the end of the session, I would like you to come up with your own rubric for your students or a particular piece of writing in this packet that we have. So I'm glad that you brought that up because I was very happy to see this homework sent to me because they're M2 students and they're trying too because they have their opinions too. Of course, they want to develop their writing and their expressions. So does anyone want to share their feedback on the two students, this mini debate that's going on paper? Who would like to share? Just a few comments or two about motorcycles or bicycles. Which one's better?
1: This is Chiang Mai. We have a response.
0: Yes. And the response is?
4: I'm Pim Chan from Chiang Mai.I'd like to share this is my young two students. I see that they use the writer, the students use the adjective, many adjectives maybe they study about adjective and it's good for them to use, and they try to write it down in a sentence, the whole piece of paper, like using good, fast, slow, appealing,
0: yes,
4: expensive, cheap. Many

0: additive, you know, module two student have to learn about how to use additive, and student use in a sentence and can write the homework on the exercise. Like this is, it is an excellent homework, I think, excellent work. Because, you know, the student of Matium 2, they cannot write in a paper like this, just copy down. Most of the student in my school, maybe hard to write like this.
1: Thank you very much. That's a great point with the use of adjectives, applying. Maybe they applying what they learned. Maybe Ajahn Salita asked them, use these adjectives in sentences, expressing your opinion about what you see every day, bicycles or motorcycles. Even the topic itself is very relevant, because there are a lot of motorcycles everywhere, but then maybe fewer and fewer bicycles, or maybe more bicycles are showing up. So the purpose of it is still very clear, either, well, both what they see outside their classroom and also applying some new vocabulary. And these are great sentences. I agree. Thank you. And then hopefully M3, M4, they will develop these ideas into longer sentences.
2: จากงานเขียนชิ้นนี้ของนักเรียนมัธยม 2 นะคะก็ท่านอาจารย์จากที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นงานเขียนที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สังเกตได้ว่านักเรียนเนี่ยใช้ adjectives เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็เป็นการใช้เลือกใช้คำนะคะที่เหมาะสมนะคะในการที่จะชักจูงว่าจะชอบ bicycle หรือว่าจะชอบ motorcycle นะคะว่าจะอันไหนจะดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง ที่อาจารย์แอนดี้จากที่โรงเรียนมักแรงวนนะคะได้เมนชั่นขึ้นมาคือเรื่องว่าลักษณะของรูบริกที่ใช้นะคะเราเนี่ยควรจะปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนของนักเรียนนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นว่ารูบริกที่เราเห็นมา6ข้อเนี่ยนะคะอาจจะใช้ไม่ได้กับงานเขียนของนักเรียนระดับมัธยม2อย่างที่เราเห็นนี้นะคะก็ควรจะปรับให้เหมาะสมในแล้วแต่งาน ชิ้นนะคะซึ่งอาจารย์เชวันนี้ก็จะให้เราลองปรับรูบริกนะคะให้เหมาะสมกับงานเขียนนะคะในช่วงต่อไปค่ะ
1: Thank you. So let's move. We'll do our last sample before a wrap up and a rubric activity. Let us look at Ajahn Das and Ajahn Plenpit's sample. Student sample learner voice 5. Let's go to the one titled How to Survive in the Horrible Flooding. And it is original writing from the student, Wachira Wait. Did I say that right? Thank you. So I'll give you a few minutes to read.
2: And you can ก็หัวข้อ How to Survive in the Horrible Flooding ซึ่งอันนี้เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์ดาลัดและอาจารย์เปลินพิษนะคะจากนครสวรรค์นะคะค่ะก็เป็นลายมือของนักเรียนเลยนะคะค่ะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์

ค่ะก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhandouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ach ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: down some ideas of what are those elements that you would include for this specific writing or this specific context. It's very important for us to figure that out for our students.
1: ค่ะก็อันนี้ก็ต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่ persuasive ทีเดียวนะคะก็อาจจะเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเจอน้ำท่วมคราวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเกณฑ์นะคะที่อาจารย์ให้ตั้งแต่แรกทั้ง6ข้อนั้นนะคะเพื่อให้เหมาะสมนะคะสมมติว่าเป็นงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะใช้เกณฑ์อะไรที่จะมาประเมินงานเขียนลักษณะนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอาจจะเอามาทั้ง6ประเด็นนั้นหรือว่าเลือกบางประเด็นมาแล้วก็ปรับนะคะหรือว่าจะไม่ใช้เลยนะคะจะคิดขึ้นใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นกิจกรรมต่อไปที่อาจารย์อยากให้ลองทำค่ะSo let them check for three or four minutes
0: yeah.
1: I think ค่ะสงสัยจะได้สัก 3-4 นาทีนั่นนะคะอาจารย์ลองคิดแค่หัวข้อก็ได้ค่ะ just the points right
0: just points
1: yeah, to be included yeah mm-hmm. outline นะคะของเกณฑ์นะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เชมี6 points 6ประเด็นนะคะจะมีประเด็นอะไรบ้างนะคะ mm-hmm. ที่จะเอามาเป็นเกณฑ์สำหรับประเมินงานเขียนชิ้นนี้ที่อาจารย์อ่านเสร็จไปเมื่อกี้ค่ะ flooding เนี่ยค่ะ
0: thank youSome of you might not have 6 points. Maybe you'll have 2 points. Maybe you'll have 3 points. It's up to you.
1: ท่านอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินนะคะมี visualizer อยู่นะคะ documentation เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจารย์ได้นะคะจะ6ประเด็นเหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเหลือแค่2ประเด็นหรืออะไรเนี่ยนะคะเขียนแค่ point นะคะค่ะอาจารย์ไม่ต้องลงลึกนะคะว่าอาจารย์ประเมินอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างแล้วก็นำไปที่เครื่อง visualizer เลยนะคะค่ะเพื่อที่จะขอดูค่ะท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่ก็อ่านเอาก็ได้ค่ะนะคะค่ะ
0: All right, we'll have one more minute and if any teacher would like to show their very rough outline even just keywords or conceptsfor a rubric or evaluation guide. Please be ready to share it either on the visualizer or out loud. Okay. Whoever is ready can share.
2: Okay, I know we don't have a lot of time. I'll just share quickly here. We talked about this, and we quite like the idea of the ethos, pathos, logos distinction in terms of helping you create a rubric or an assessment tool for writing. So if you're thinking about the ethos, we can talk about whether it's reliable or credible writing. The pathos, we get this emotional side of things, the feelings, as they're telling a story.And then the logos, of course, is the logic and the support and the proof. And all of those things need to be represented if you're trying to persuade someone of something. So using that as a broad framework for the creation of rubrics, we thought really made sense and we liked the idea. So thank you.
0: Thank you. Thank you, Aristotle, actually, for that. Right, so reliability, being able to connect emotionally and...being able to support it with facts and statistics, right? Very broad, indeed. Anyone else here? Bangkok or Chiang Mai? How about for your students? Hopefully you were thinking of your students or some writing here. Your own students writing. What can we add to that, what Andy said?I think we have someone here ready to share.
3: Excellent. No? Okay. In our group, we think that just only three, because we are just only maybe just upper and lower level, so just 3 points. Mm-hmm. The first one is focus. Three for excellent, it's strong point to

0: นะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ
1: Thank you So that wraps up our session for today we didn't get to discuss everything but I think we discussed quite a lot and we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers with our colleagues and of course in the next session so in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate but I do encourage you to read through other students from other schools very very different voices from the students and one thing that we didn't review explicitly but we were doing it throughout the whole session was how we can use what we learned from the session into our classrooms what we gained about writing opinions writing persuasions and trying to express that ourselves or having our students do it themselves and how you can unlock your students' voices so hopefully we'll continue this discussion in the next session
0: ค่ะก่อนจบนะคะที่อยากให้เชิญเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวซีเนี่ยนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชั่นนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: Thank you very much อาจารย
2: ์จากเซสชั่นที่เราฟังกันทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2อย่างนะคะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชฟพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to sayแล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะคือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้เมสเซจที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมีโฟกัสเควสชั่นหรือไกด์ไลน์ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมี connection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
0: ค่ะก็อาจารย์ศิริศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่มีไอเดียที่นำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมา ฟีดแบ็กกันในเซสชันเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณอาจารย์เชรอนซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือการใส่ใจเนี่ยอาจารย์มีอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มากด้วยแต่สิ่งนึงที่อาจารย์ให้หนูได้เยอะมากคือความอบอุ่นที่หนูได้รับอะค่ะหนูรู้สึกถึงอาจารย์เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะหนูค่อนข้างที่จะมีเพื่อนน้อยมาก แล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่หนูรู้สึกว่าเข้าถึงได้และเข้าหาได้อะค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ไหม
2: ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นเอกครั้งหนึ่ง
0: แล้วตอนนี้กับตอนนู้นหนูเหมือนกันไหม
2: เหมือนหนูถามแม่หนูว่าหนู ตอน5ขวบกับ20เนี่ยมันเหมือนมันอย่างนั้นเลย มันใกล้กันเกินกว่าที่จะวิจารณ์ได้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับลูกมาเยี่ยมมาอย่างนั้นเลย
1: ประทับใจคุณครูปริญญาเรื่องอะไรบ้าง
0: คือตั้งแต่ที่หนูเรียนกับอาจารย์มาหนูรู้สึกมีความผูกพันมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆค่ะหนูรู้สึกเหมือนอาจารย์แบบให้การดูแลเหมือนหนูเป็นลูกคนนึงจริงๆซึ่งหลังจากที่กลับไปหนูคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาหาแล้วหนูก็ยังจำคาแรคเตอร์อาจารย์ได้จำตอนอาจารย์เดินขึ้นบันไดได้ตอนอาจารย์เดินเข้ามาสอนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกขอบคุณมากค่ะขอให้อาจารย์แบบว่ามีลูกศิษย์รักเยอะๆหนูเชื่อว่ามีคนรักอาจารย์เยอะมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนจำอาจารย์ได้อยู่แล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนูจะมาหาอาจารย์แล้วจะหาอาจารย์เรื่อยๆนะคะหนูไม่ลืมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: และครูอีก2ท่านที่เธอคิดถึงและไม่พบไม่ได้เพราะครูทั้ง2ท่านนี้เป็นครูผู้ให้และเมตตาช่วยเหลือเธอมาตลอดนั่นก็คือครูสุคุมารคำหวานครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและครูสุนีวิชัยครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1: เหลืออาจารย์อีก2คนค่ะที่เอกกำลังจะไปหาก็คืออาจารย์สุคุมารคำหวานนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอตอนม.6ค่ะไปหาอาจารย์กันดีกว่า
0: ในวันนี้เธออยากทำให้ครูประหลาดใจโดยวางแผนกับทีมงานเอาไว้ว่าจะเชิญครูให้มาสัมภาษณ์โดยที่ครูไม่ทราบว่าวันนี้เธอกลับมาที่โรงเรียนและเธอจะสวม

0: รอยเป็นช่างแต่งหน้าเข้ามาหาคุณครู
1: อาจารย์เดี๋ยวผมขอซับหน้านิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเดี๋ยวซับหน้าให้อาจารย์ครับช่างแต่งหน้าซับหน้าให้อาจารย์หน่อยนี่เป็นน้องช่างแต่งหน้าของรายการคร
2: ับ เป็นน้องค่ะเดี๋ยวขอซับหน้านะคะ
3: ไม่ใช่มานีลาบคุณจำได้ทำไมจะจำไม่ได้มานีลาบ
2: คือต้องอยู่ทำไม
4: จำได้ค่ะ
3: สมัยเป็นนักเรียนขี้อายขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นดาราสวยมากๆเลยลูกสวย
2: อาจารย์สบายดีไหมคะ
5: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ครูก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะ
2: แต่อาจารย์ยังดูสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ตอนนี้นะคะเอ๋อยู่กับอาจารย์สุขมานคำหวานค่ะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ตอนม.6ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์สุขมานเนี่ยคือแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนอยู่อะค่ะอาจารย์จะเป็นครูสาวที่หุ่นดีมากแล้วแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมองว่าน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครูสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบดุนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่
3: ะ
2: ส่วนอาจารย์สุนีเนี่ยค่ะจะเป็นอาจารย์ใจดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอาจารย์แบบว่าถ้าภาพความทรงจำเอ๋จะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆผมยาวน่ารักใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
5: ที่ผมเรียกช่างแต่งหน้ามาซับหน้าอาจารย์นะคร
3: ับ
5: น้องเอ๋เดินออกมาแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้าง
6: โอ้ก็ตื่นเต้นและดีใจ
3: ดีใจค่ะ
6: เพราะว่ายังถามอยู่ว่าเอ๊ะเขามาไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: คิดอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะมาไหม
6: เพราะว่าคิดถามอาจารย์ปริญญาว่าเอ้าเขามาไหมไม่รู้อาจารย์ปริญญาบอกไม่รู
2: ้แต่บอกไม่รู
3: ้แต่ก่อนเป็นคนขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกล้าแสดงออกเป็นดารา
2: ค่ะ
3: เก่งมาก
2: เป็นแบบบุคคลเรียบร้อยมาก
3: ใช่ค่ะเพื่อนในห้องจะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเฮี้ยวที่สุดในระดับนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นนี่จะดีมากเลยนะคะหมายความว่ากิจกรรมของโรงเรียนหรือ เวลาที่ครูสั่งงานอะไรเนี่ยนะคะจะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาห้องนี้นะโอเคมีจิตอาสา
2: เรื่องเรียนขอไว้ก่อนเรื่องกิจกรรมก็โอเค
6: ห้องนี้ตอนแรกเลยที่เข้าไปน่ะห้องนี้ก็จะถูกตั้งคำถามตอนแรกที่เข้าไปปุ๊บวันแรกที่จะไปเจอเขาก็จะถามว่าอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ครับทำใจหรือยังครับที่มาเป็นประจำชั้นห้องนี
2: ้ทำไมคะอาจารย
6: ์เพื่อนๆยิงคำถามใส่ครูว่าทำใจหรือยังว่าจะมาเป็นประจำชั้นห้องนี้ครูบอกนี่ไม่ต้องทำใจอะไรเลยเพราะว่าพร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ห้องคันนี้เขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฮี้ยวหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็คือมีชื่อในสายเลยเนาะในสายของเขาแล้วล่ะในสายของม.6ล่ะแต่ว่าในความเฮี้ยวของเขามีความน่ารักมีความมีน้ำใจ
3: ใช่ไห
6: มมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเยอะแล้วก็มีความห่วงใยกันเมื่อเทียบกับในเด็กที่ห้องที่เขาเป็นอันดับหนึ่งเราจะหาตรงนั้นไม่ค่อยเจอแต่ว่าใน6/10เนี่ยมีเยอะ
3: ใช่ค่ะ
6: มีเยอะ
7: อะไรที่ทำให้ครูไม่รู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาดูแลเด็กพวกนี้อะไรเงี้ย
3: ก็ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยนะคะเรามีแต่ความคือมีแต่คิดที่จะเป็นผู้ให้อะค่ะให้การอบรมให้คำชี้แนะนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะนะคะถึงลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะเก่งจะไม่เก่งจะเกเรไม่เกเรนี่แต่เราก็คือความเป็นครูนะคะเราพร้อมที่จะให้กับเด็กทุกคนนะคะไม่มีการแบ่งว่าคนนี้เรียนไม่เก่งคนนี้เรียนเก่งต้องเลือกปฏิบัติไม่นะคะแต่มีความพิเศษสำหรับห้องนี้คือเขามีความสนุกสนานนะคะโดยภาพรวมของทั้งห้องอะค่ะ
6: ใช่เวลาเรียนนี่ก็เหมือนลงลิเกโรงหนึ่งเลยที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เรียนข้างหลังก็เล่นนั่งเล่นลงกับพื้นกันเพราะเพื่อนๆเขานี่ฮาเฮสนุกสนานมากก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเวลาเล่นเวลาเรียนก็คล้ายๆกันหมดในห้องนี้จะอยู่ข้างหลังห้องก็จะเล่นแต่จริงๆแล้วเขาชอบนะคะที่มาเป็นประจำชั้นเพื่อเด็กที่เฮี้ยวๆเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเขาได้

0: ได้ชี้นำเขาได้ชี้แนะเขาเพราะว่าเด็กที่เขาพร้อมอยู่แล้วน่ะเขาก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าเด็กที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราชอบค่ะชอบที่จะชี้นำแล้วห้องนี้เขาก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าพูดถึงเขาสามารถจบไปในรุ่นที่105ได้พร้อมๆกับห้องอื่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนๆวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับเราอยากจะบอกท่านอะไรในวันนี้บ้าง
2: อันดับแรกเลยค่ะก็อยากจะขอโทษอาจารย์ทั้งสองคนค่ะคือเวลาโดดเรียนเนี่ยก็จะโดดกันยกห้องเลยคือเวลาอาจารย์เข้ามาก็จะรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยไม่คิดนะคะ
3: วันนี้ก็ไม่มีหนูเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะได้ไปทางไหนแล้วหนูจะโตขึ้นมายังไงขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะ
2: มันเป็นช่วงม .6 ที่พ่อหนูเพิ่งเสียไป
0: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันฉุกละหุกเพราะว่าเขามาตอนค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครก็มีพี่สาวอยู่เทคโนภาคเนาะมีพี่สาวอยู่เทคโนภาคก็เลยเขาสองคนก็ต้องช่วยกันน่ะต้องช่วยกันที่ว่าจะต้องจัดพิธีศพให้คุณพ่ออย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วทำยังไงล่ะแล้วก็บอกโอ้จะทำยังไงล่ะแล้วตอนนี้ถ้าธรรมเนียมของศาสนาอิสลามมันจะต้องให้จบใช่ไหมคะในมันเฟิร์นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเด็กจนว่าวันรุ่งขึ้นน่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะลูกเนาะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นู่นเพราะว่าก็กลายเป็น2คนพี่น้องที่ช่วยกันทำแล้วก็เพื่อนๆในห้อง
4: ค่ะแต่เพื่อนๆเขาก็ช่วยกันค่ะเพื่อนๆเขาน่ารักมากค่ะ
0: ช่วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยจะได้ข่าวเขาอีกทีก็ตอนเขาไปเป็นนู่นน่ะเพื่อนสนิทนู่นน่ะพวกเด็กๆเพื่อนเขาก็จะอาจารย์เห็นเอไหมน่ะมันเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยอะไรเพื่อนสนิทอะไรเอ้าก็ไปแสดงหนังไปแสดงหนังเรื่องเพื่อนสนิทก็จะเห็นตอนนั้นแหละ
2: วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะหลังจากหนูออกไปประมาณน่าจะ 5-6 ปีได้แล้วค่ะน่าจะมากกว่านั้นค่ะเราไม่เคยได้กลับมาเลยตอนนี้หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะ
3: คุณนะคะอาจารย
4: ์ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ
2: ขอบค
4: ุ
2: ณนะคะอาจารย
5: ์ครูก็ดีใจวันนี้
0: ได้แต่เห็นแต่ในทีวีไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเป็น10ปีแล้วนะ
4: เป็น10ปีแล
0: ้
4: ว
0: เห็นแต่ว่าเขาชอบบทของเขามากก็คือยายแปมมากล่ะ
2: อาจารย์ดูท่าลายด้วย

0: ความทรงจำในอดีตของเธอนั้นครูคือผู้ให้แต่มาวันนี้วันที่เธอได้กลับมาพบครูอีกครั้งผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้ทำให้ครูได้ชื่นใจและภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อเอมณีรัตน์คำอ้วนในวันนี้ค่ะ
1: ความรู้สึกวันนี้ที่ได้กลับมาหาอาจารย์นะคะรู้สึกถึงการต้อนรับให้การดูแลและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมากๆจริงๆในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะอยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในบางเวลาแบบอาจจะทำให้อาจารย์เสียใจโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอย้อนกลับไปหนูว่าทุกคนอ่ะรู้สึกผิดและรู้สึกระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: รมราชูปถัมภ
1: ์ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือdx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับ

เท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียม

ออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมล่ะ

0: วบมสบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอันสอนสถานบ้านเอ็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังแล้วก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะ

0: ส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่จะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับล

0: ไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
6: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับ และสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับ

ซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับn ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับและก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเลขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n 1ลบ r

ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆ นะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ y ได้ครับก็จะกลายเป็นcos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่า sin และค่า cos นะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าcos เนี่ยติดลบแล้วก็ค่า sin เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็น sin 60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับ

ไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยเท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่มั้ยครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: จริงๆแล้วนะคะเรื่องการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กอนุบาลนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ค่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำ
1: จริงๆแล้วระดับอายุมันไม่ใช่เกณฑ์สำคัญแต่มันอยู่ที่เราจะปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับเด็กเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะเล่นที่จะรู้ที่จะเพลิดเพลินซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถใส่ความรู้ซึ่งมาสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้นำมาใช้ชีวิตในระดับต่อไปเราในฐานะที่อยู่ในอำเภอชะอำเนี่ยเรามีต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรก็คือชายทะเลชะอำอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยรู้ความพอประมาณหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสอดรับกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้นะครับซึ่งโครงสร้างของจัดการเรียนรู้ของอนุบาลเนี่ยทั้ง6กิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับ
2: ที่นี่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบด้วยโครงสร้าง3ห่วง2เงื่อนไขนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม
3: เด็กๆเห็นรูปในหลวงแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างคะ
4: เครื่องเก็บน้ำ
3: เครื่องเก็บน้ำสร้างเครื่องไว้เก็บน้ำคนอื่นล่ะ
5: เครื่องกระปุกต้นไม้ครับ
3: ผู้หญิงบ้างคุณไหมค่ะคุณไหมค่ะนึกถึงอะไรคะลูก
6: ข้าว
3: นึกถึงข้าวทำไมถึงนึกถึงข้าวล่ะคะ
6: ให้ข้าวสอนให้ปลูกข้าว
3: ในหลวงสอนให้เราปลูกข้าวคุณซัมเมอร์นึกถึงอะไรคะ
7: คุณทองแดงครับ
3: คุณทองแดง
2: ขั้นแรกก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนครูส้มจะให้เด็กๆระดมความคิดด้วยวิธีทำ Mind Mapping โดยใช้หัวข้อเรื่องในหลวงของเราเพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่เรื่องความพอเพียงของพระองค์ท่านที่เด็กๆนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย
3: ท่านสอนให้เรารู้จักประหยัดโดยเอายาสีฟันมาสอนใช่หลอดนี้ไหมเอ่ยใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมลูกยาสีฟันหลอดนี้นะเป็นยาสีฟันหลอดจริงๆเลยที่พระองค์ท่านใช้จริงๆเลยใช่ไหมพระองค์ท่านเนี่ยใช้จะหมดแล้วพระองค์ท่านไม่ทิ้งพระองค์ท่านทำยังไงนะ
8: ร
3: ีดยังไงอะคะเอาอะไรรีดโอ้พระองค์ท่านเอา
9: ด้ามจับแล้วไปรีด
3: เอาด้ามแปรงสีฟันจับแล้วก็ไป
9: ร
3: ีดให้มันแบนเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่ค
3: ่
9: ะ
3: ไม่เหลือเลยพระองค์ท่านถึงทิ้งเห็นไหมคะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราก็ต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยและนอกจากยาสีฟันความประหยัดอีกอย่างหนึ่งของพระองค์ท่านนี่ใช่ไหมคะคุณเบียร์ดินสอเด็กๆใช้ดินสอไหมคะ
10: ใช
3: ่แล้วเด็กๆเคยทราบไหมว่าตัวเองใช้ดินสอปีนึงกี่แท่งพระองค์ท่านใช้ดินสอเพียงแค
10: ่
3: 12แท่งเอง
10: อ๋อ
3: ใช่แล้วเดือนนึงพระองค์ท่านใช้แท่งเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมที่ชายทะเลนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเขาได้สัมผัสกับสถานที่จริง
1: การที่เราพาเด็กไปสถานที่จริงรวมถึงการใช้สื่อจากธรรมชาติสื่อจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับ
2: กิจกรรมที่เริ่มก็คงไม่พ้นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
11: ครบ10ยังครับฮะ14แล้วเฮ้เลย
2: และแล้วก็มาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยนั่นก็คือการเล่านิทาน

0: แต่ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อน
1: เห็นน้ำทะเลไหมครับสีฟ้าเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทราบไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าทะเลว่า sea
2: เด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะมีตัวอะไรบ้าง
1: แปลว่า
3: ทะเล
2: ทะเล
1: เปลือกหอยภาษาอังกฤษนะครับ shell
4: นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าทะเลชะอำแสง
1: ครับลูกชายนั้นชื่อว่าน้องต้นกล้าครับ
5: ต้นกล้า
1: ชื่อต้นกล้าส่วนน้องสาวนั้นชื่อว่าน้องข้าวใหม่ครับ
6: ขั้นแรกของการทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องมาคุยมาปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้รับความรู้ซึ่งการได้รับความรู้เนี่ยเด็กจะต้องเกิดความสนุกสนานเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าเด็กต้องเรียนรู้อย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายการเล่านิทานน่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กชอบอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมาคิดว่านิทานที่เราจะเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเราน่าจะแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพาเด็กไปเรียนรู้ข้างนอกเราก็ได้มาช่วยกันแต่งมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอานิทานเรื่องอะไรดีมีตัวละครอะไรบ้างเรื่องราวมันน่าจะเป็นอย่างไรจบอย่างไรเปิดประเด็นให้เด็กคิดอย่างไรมีคำถามไปเปิดอย่างไร
1: พวกเรามากินส้มตำไก่ย่างกันดีกว่าโอ้ยอร่อยจังเลยไก่ย่างเนี่ยโอ้ยกินเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกไม่รู้จะทิ้งที่ไหนโยนทิ้งลงไปในน้ำทะเลดีกว่าจ๋อมนักท่องเที่ยวครับทิ้งไก่ย่างที่เหลือแต่กระดูกนั้นลงไปใน
3: ทะเล
1: แล้วครับผมส่วนอีกคนนั้นกำลังดื่มน้ำเอาเด็ดเอาอร่อยเลยโอ้ยกวดน้ำหมดแล้วไม่รู้จะไว้ไหนโยนไปในทะเลดีกว่าจอม
3: แกม
1: หุย
3: ไม่ทิ้งเมาน
1: ักท่องเที่ยวครับทิ้งกวดน้ำทิ้งกระดูกไก่ครับผมทิ้งลงไปในน้ำทะเลครับถ้านักเรียนเป็นต้นกล้านักเรียนเป็นเด็กหญิงข้าวใหม่เนี่ยนักเรียนจะทำยังไงดีครับ
3: เก็บ
1: ทีละคนทีคนนอกจากเก็บแล้วเนี่ยยังจะบอกอะไรนักท่องเที่ยวอีกไหมครับ
3: บอกอย่าทิ้งลงน้ำ
1: อ๋อบอกว่าอย่าทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำเพราะว่าทางร้านเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้แล้วครับ
3: ถังขยะ
1: อ๋อทางร้านเนี่ยเตรียมถังขยะไว้ให้แล้วนะครับผมว่าแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวครับ
3: อย่าทิ้งกระดูกกับขวดแก้วลงไปในน้ำโ
6: อ้ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วให้เขาคัดลอกตามที่เราเขียนเราก็นำมาจากความคิดของเขานะคะอย่างป้ายรณรงค์นะคะเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเราก็นำมาเขียนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาคัดลอกลงไปให้เขาเลือกตามที่เขาชอบแล้วเขาคัดลอกลงไป
3: อย่าทิ้งขยะ
2: อย่าทิ้งขยะใช่ไหมไหนบอกใหม่ที่เขียนว่ายังไงนะครับดังๆ
3: อย
2: ่
3: าท
2: ิ้
3: งขยะ
2: อย่าทิ้งขยะบอกใครเนี่ยน้องเบียร์จะบอกใคร
3: บอกคนที่มาเที่ยว
2: บอกคนที่มาเที่ยว
6: ขั้นตอนต่อไปที่เราจะให้เด็กๆเขาทำนะคะหลังจากที่ทำป้ายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเขาไปติดตามต้นไม้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นแล้วเราก็จะให้เขาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า
7: อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการปลูกฝังเรื่องของการกล้าที่จะแสดงออกนะครับไม่เขินอายเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราที่เราจะได้พบปะทุกวันนะครับการที่มีโอกาสที่เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้เชิญชวนหรือว่าได้มีคำพูดในการโต้ตอบว่าให้มาช่วยกันรักษาทะเลชะอำเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมกัน
1: คุณป้าลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เขามากินแล้วทิ้งก่อน
8: เขาทิ้งเต็มหมดเขาก็ไม่เก็บแล้วเขาก็ไปพวกหนูก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ป่ะหนูเป็นเด็กดี
2: พอทานเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บ
8: ไม่เก็บแม่อะไรเผามั่งไรมั่งดำไปหมดแล้วก็ไปกันเนี่ย
2: ถ้าทิ้งที่ชายทะเลมันเป็นยังไง
8: ทิ้งชายหาดแล้วเป็นยังไง
9: ตกกระปอก
8: นี่หนูต้องลดน้ำลงด้วยว่าอย่าทิ้งขยะใช่ค่ะ
10: ดีค่ะสวัสดีทุกคนครับผมเอาละอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆบ้างครับผม
6: ขยะบอกเลยบอกเลยค
3: ่
6: ะ
3: ดังๆพี่ๆทิ้งลงถังขยะนะคะถังขยะสีเขียวตรงนู้นค่ะ
11: ถ้าทิ้งตรงนี้เป็นไรครับ
1: ทิ้งโอ้ยมีไก่ย่าง
11: ทิ้งตรงนี้เลยได้ป่ะครับกินทานเสร็จทิ้งเลยได้ป่ะ
3: ไม่มีไก่
11: ทำไม
3: ไม่ได้ครับ
11: ทำไมอ่ะ
3: จะใช้ทะเลของเราสกปรก ทิ้งถังขยะสีเขียวตรงนู้น
11: อ๋อครับครับ
6: กิจกรรมวันแรกที่เราได้ทำนะคะจะมุ่งเน้นถึงในเรื่องของการให้เด็กเขารู้รักสำนึกบ้านเกิดก็จะอยู่ในหัวข้อของความพอประมาณคือให้เด็กเขาพอใจในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาให้เขารักแล้วก็ไม่อยากที่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนสิ่งหนึ่งที่เด็กเขาได้คือความภาคภูมิใจว่าวันนี้เขาได้ทำความดีทีนี้วันนี้ค่ะเป็นวันที่สองเราก็จะมาทำกิจกรรมต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาทางวิทยาศาสตร์ลงไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้จริงว่าน้ำทะเลที่สะอาดเนี่ยทิ้งเศษขยะลงไปน้ำทะเลที่สะอาดจากตอนแรกที่เด็กเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยที่มีครูโป้งค่ะมาช่วยในการทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: เป็นบ้านของสัตว์น้ำแต่ถ้าบ้านหลังนี้ครับมีคนใจร้ายคนใจไม่ดีเนี่ยมักง่ายเอากระดูกไก่ปีกไก่น่องไก่เนี่ยที่กินแล้วเหลือแต
3: ่
9: กระดู
3: ก
9: ทิ้งลงไปใน
3: น
9: ้ำมันจะเป็นยังไง
3: น้ำไม่ใส
9: เดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับผมนับพร้อมกันนะครับ1 2 3จุ๋ม
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจสาเหตุของน้ำทะเลที่สกปรกแล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักมีส่วนร่วมในสังคมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิชาศิลปะเป็นความรู้ที่ได้รับควบคู่ไปกับคุณธรรมที่ใช้ปลูกฝังให้เยาวชนยึดถือและปฏิบัติในการดำรงชีวิต
6: ครูส้มคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ทุกคนปฏิบัติตามทางสายกลางตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบถ้าทุกคนมีสติมีความรอบคอบมีรู้จักคิดครูส้มเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพราะทุกคนรู้จักพอรู้จักพอเพียงแล้วก็รู้จักเพียงพอค่ะ
7: เราคิดว่าการทำงานเพื่อเด็กอนุบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานหนักแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ความสุขใจนะครับมันทำให้เป็นแรงที่เราผลักดันไปต่อซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยสอนน้องอนุบาลคนหนึ่งชั้นป.3ครับซึ่งก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิถีการรักชุมชนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละซึ่งมันมีคำตอบหนึ่งที่ตอบว่าเขาอยากให้ชายทะเลชำระสะอาดสดใสกลับมาเหมือนเดิมเพื่อที่ในหลวงองค์พระบาทสมเด็จในหลวงเนี่ยท่านจะได้กลับมาเที่ยวชำระอีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยอยากแล้วก็มีความหวังที่อยากจะให้ในหลวงเนี่ยมาเที่ยวชำระสักครั้งหนึ่งครับ

0: เด็กๆคิดสิคะว่าเอ๊จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับรูปภาพพวกนี้เชิญน้องเคนค่ะ
1: เบสกำลังเดินเล่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเก็บสมุนไพรด้วย
0: เอาละค่ะปรบมือให้เคนเล็กนะคะเคนใหญ่หน่อยโอ้ไปเก็บสมุนไพรแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับที่มาของการจัดประสบการณ์เล่านิทานนี้นะคะเริ่มมาจากปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กในห้องเรียนนะคะจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กนี่นะคะครูก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กส่วนใหญ่นี่นะคะมักจะเริ่มต้นการสร้างผลงานนะคะจากการ

0: ที่วาดภาพเป็นภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์อย่างนี้นะคะแล้วก็ลักษณะผลงานก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะเคยวาดแบบไหนก็แบบนั้นนะคะบางคนก็ยังไปลอกเรียนผลงานของเพื่อนนะคะประกอบกับข้อมูลนะคะจากการประเมินนะคะคุณภาพด้านเด็กนะคะซึ่งเราก็พบว่าคุณภาพนะคะของเด็กในเรื่องมาตรฐานด้านความคิดโดยเฉพาะเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าจะเกิดผลเสียต่อเด็กแน่ๆเพราะว่าเด็กจะต้องเติบโตไปในอนาคตใช่ไหมคะที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์นั้นน่าจะมีส่วนช่วยเขาอย่างมากนะคะ
1: จากปัญหาในห้องเรียนที่ได้เจอนี้เองคุณครูวันเพ็ญทิพย์เวียงเริ่มค้นคว้าศึกษาข้อมูลถึงวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยคุณครูวันเพ็ญได้พบว่าหนึ่งในวิธีที่หลากหลายนั้นมีการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนในชั้นเรียนชื่นชอบแต่ครั้งนี้จะเป็นการใช้นิทานในแง่มุมใหม
0: ่แต่เดิมนะคะก็ว่าได้นะคะคุณครูนี่จะดำเนินกิจกรรมไปซะเองนะคะนะคะเวลาส่วนใหญ่ในการเล่านิทานนะคะก็จะเป็นหน้าที่ครูนะคะเด็กก็ได้แต่มองตานะคะนั่งมองด้วยความเงียบสงบนะคะแต่ไม่รู้ว่าเด็กคิดอะไรทีนี้เนี่ยนะคะเราเปลี่ยนบทบาทค่ะคุณครูมีบทบาทน้อยลงนะคะเอาละค่ะคุณครูจากบทบาทที่เป็นผู้เล่าแต่ต้นจนจบนี่นะคะเอาเปลี่ยนมั่งนะคะคุณครูเป็นบทบาทเป็นผู้ให้กำลังใจยกบทบาทนี้ให้กับเด็กให้เขาลองเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังลองมาคิดเล่านิทานบ้างสิ
1: ทั้งหมดนี้นำมาสู่การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยคุณครูวันเพ็ญเลือกใช้ระบบการทำวิจัยในชั้นเรียนในการทำกิจกรรมเริ่มต้นจากการให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
0: ก็จะมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะเก็บข้อมูลในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยใช้แบบทดสอบนะคะความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์อารีรังสีมันนะคะซึ่งท่านได้แปลแล้วก็ปรับปรุงเป็นฉบับภาษาไทยนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็นำรูปแบบนะคะการจัดประสบการณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะไปใช้กับเด็กจะประกอบด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นแรกก็คือขั้นนำนะคะในขั้นนำนี้ก็จะเป็นขั้นที่เตรียมเด็กให้สงบนะคะให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นเราผ่อนคลายสบายสนุกกระตือรือร้นจากนั้นคุณครูก็จะแนะนำนะคะกิจกรรมให้กับเด็กนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะเล่านิทานเนี่ยเราจะใช้สื่อตัวไหนนะคะมาประกอบการเล่านะคะสำหรับสื่อนะคะที่เราใช้ประกอบการเล่านิทานของเด็กนะคะจะมี3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นภาพแล้วก็แผ่นป้ายสำนีนะคะแผ่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพเดี่ยวๆนะคะซึ่งจะไม่มีองค์ประกอบของภาพนะคะจะไม่มีสถานการณ์นะคะภาพที่เราเลือกมานี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กเป็นภาพที่เด็กสนใจนะคะและเด็กในช่วงวัยนี้เขาจะสนใจเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะเราก็หาภาพสัตว์มาสัตว์นี้ควรจะมีอิริยาบถต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแสดงถึงความรู้สึกต่างๆออกมา
2: เด็กๆคะวันนี้นะคะกลุ่มที่จะออกมาเล่านิทานก็คือกลุ่มสีเขียวค่ะสื่อนะคะที่เด็กๆจะใช้ประกอบการเล่านิทานนะคะก็จะมีภาพที่หนึ่งคือสองค่ะ3 4 ค่ะและภาพที่5ก็คือ
0: จากขั้นนำนะคะก็จะเป็นขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่ให้เด็กนี่นะคะผัดเปลี่ยนกันออกมาเล่านิทานนะคะตามความคิดจินตนาการของเขานะคะซึ่งปกติเนี่ยนะคะจะให้เด็กเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีในการเล่าเมื่อคนที่มาเล่าต่อเพื่อนเนี่ยจะต้องมีข้อแม้ว่าให้เล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปนะคะ
3: ตั้งหนึ่งนายวันแล้ววันนี้เจ้าชายกับองค์หญิงแล้วมาถ้ามันถ้ามีกับมังกรพ่อมดก็ใส่อยู่ในป่าลึกมังกรตัวนั้นก็เริ่มบินจับองค์หญิงไป
4: มังกรบินจับเจ้าหญิงไปซะแล้วนะคะอ้าวคนต่อไปเชิญค่ะ
5: ไปเจอมดแล้วมดมันขนอาหารที่

0: ยามไป
1: คุณครูก็จะมีหน้าที่ในการบันทึกนะคะคำพูดหรือว่าเรื่องที่เด็กเล่านะคะ
2: เอาหอยทากไปเลี้ยงแล้วก็ให้เลี้ยงดูอย่างดีเลยไม่ให้ใครเอาไป
3: แล้วเจ้าชายก็เอาหอยทากไปเลี้ยงไว้อย่างดีเลยเหรอคะเอาละค่ะเชิญคนต่อไปเจ้าชายรักหอยทากมากเลย
4: เขาจะใช้ไปที่ถ้ำมังกร
3: โอ้โหสนุกมากเลยนะเด็กๆคะเป็นอันว่าแล้วนกก็เป็นยังไงนะคะลูก
4: เขาจะใช้ไปที่
3: ถ้ำเจ้าชายนะคะไปที่ถ้ำมังกรด้วยล่ะแล้วมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อคะ
4: ก็จับเจ้าหญิง
3: อ๋อเหรอคะเออแล้วมังกรก็ยังจับเจ้าหญิงอยู่แล้วเป็นยังไงคะ
4: ลมมังกรลงโดนน้ำมากแล้วเจ้าชายก็ช่วยเจ้าหญิงได
3: ้เอาละค่ะนิทานของเราก็จบลงแล้วปรบมือหน่อย
1: จากตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไปสู่ขั้นสรุปนะคะขั้นสรุปของเราเนี่ยนะคะจะเป็นขั้นที่คุณครูเนี่ยให้กำลังใจให้แรงเสริมเด็กนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะคุณครูก็จะให้เด็กนะคะร่วมกันตั้งชื่อนิทาน
3: น้องคอมค่ะ
5: มดคุณข้าว
3: ต่อไปน้องก้าค่ะลูก
6: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิง
3: เจ้าชายช่วยเจ้าหญิงนะคะครูขอให้น้องนิ้ง
6: เจ้าชาย
3: นกเจอเจ้าชายนะคะ
7: อาวินปราบมังกร
3: อ๋ออ
7: าวินปราบมังกร
8: นกพาเจ้าชายไปหาเจ้าหญิง
3: โอ้โหยาวมากเลยนะคะ
9: หลังจากใช้สื่อแผ่นภาพป้ายสำลีจนครบสัปดาห์คุณครูวันเพ็ญจะคิดสร้างสรรค์สื่อที่2มาให้เด็กๆได้ใช้โดยสัปดาห์ที่2นี้เด็กๆจะได้เล่านิทานประกอบสื่อที่เป็นหุ่นมือรูปสัตว์หลากหลายชนิด
1: ลักษณะดีของหุ่นมือก็คือว่าหุ่นมือเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้นะคะนะมันก็เลยเหมือนกับมีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวคล้ายของจริงได้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะคุณครูกุ้งจะให้กลุ่มสีเหลืองค่ะออกมาเล่านิทานนะคะกลุ่มสีเหลืองจะได้ใช้อะไรใช้สื่อประเภทไหนมาประกอบการเล่าเด็กๆช่วยดูนะคะหุ่นมือนะคะตัวแรกออกมาแล้วคืออะไรเอ่ยหมูนะคะอันนี้ค่ะมีสิงโตนะคะมีอะไรอีกมีกระต่ายนะคะมีอะไรอีกคะมีคนมาด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้บ้างคุณครูขอเส้าหลินหมูนะคะ
10: หมูไปเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วแล้วก็มันปิ๊กบ้าน
3: ค่ะปิ๊กบ้านก็คือกลับบ้านนะคะแล้วยังไงอีกคะ
10: แล้วมันก็ไปนอนแล้ว
3: อ๋อแล้วมันก็ไปนอนหลับแล้ว
11: ตายหาเครียดเล่นก็โตเขียนโตไปกินปลา
3: โอ้โหไปกินปลาแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: คุณครูก็จะต้องหาวิธีการนะคะที่มากระตุ้นเร้าเด็กไม่ว่าจะเป็นการใช้คำถามนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการสร้างบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ยอมรับนะคะแค่พยักหน้านะคะปรบมือให้กำลังใจนะคะเด็กเขาก็จะรู้สึกนะคะที่อยากจะแสดงความคิดของตัวเองขึ้นมาเด็กเขาจะแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมานะคะเมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นน่ะให้การเป็นมิตรกับเขานะคะเขาจะแสดงถึงความคิดอย่างเต็มที่
9: จากสื่อที่เป็นหุ่นมือคุณครูวันเพ็ญจะเพิ่มความหลากหลายให้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อชุดแผ่นภาพซึ่งใน1ชุดจะมีภาพสถานการณ์หลากหลายแต่มี1ตัวละครหลักที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงร้อยเรียงเรื่องราว
1: ชุดแผ่นภาพนี้ก็คือจะเป็นการนะคะวาดภาพใช้การวาดภาพนะคะคุณครูอาจจะมีการพล็อตเรื่องไว้นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปบังคับเด็กให้เล่าตามนั้นนะคะเอาไว้เป็นคร่าวๆนะคะซึ่งแต่ละแผ่นภาพเนี่ยเราจะมีตัวละครหลักไว้นะคะซึ่งในการเล่าเนี่ยนะคะเด็กก็สามารถที่จะเลือกเล่าแผ่นไหนก็ได
4: ้เราไม่ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็หลงทางแล้วก็เขาแบบว่าไปตามหาแล้วก็ไม่เจออ
3: ๋อตอนนี้นะคะน้องดาวเกิดหลงทางขอบคุณดีเดย์ค่ะปรบมือให้ดีเดย์หน่อยคนต่อไปนะคะ

0: ็กขอเชิญเคนเล็กนะคะ
1: แล้วก็ก้อนเมฆไปเจอพี่ดาว
2: เด็กเนี่ยเขามีส่วนนะคะส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างมากแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้กิจกรรมก็เด็กนั้นเป็นคนลงมือที่จะพูดเองที่จะใช้ความคิดมันเป็นการสร้างความคิดที่มาจากความคิดของเด็กจริงๆนะคะเขาอาจจะใช้ประสบการณ์เดิมของเขานะคะมาปะติดปะต่อนะคะมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่เขาเห็นสื่อนะคะเห็นสิ่งเร้าต่างๆมากระตุ้นเขา
3: คุณครูวันเพ็ญจะนำสื่อทั้ง3ชนิดจัดประสบการณ์เล่านิทานให้กับเด็กๆหมุนเวียนติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆทำแบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ชุดเดิมอีกครั้งผลปรากฏว่านอกจากเด็กๆทุกคนในชั้นเรียนจะมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วเด็กๆยังได้รับผลดีมีพัฒนาการในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย
2: ตอนแรกนะคะก็หวังใจว่าจะเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ดูไปดูมาเนี่ยนะคะจากพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกนะคะหลายๆอย่างเราได้เพิ่มอย่างเช่นในเรื่องของภาษาการพูดเนี่ยนะคะจากแต่เดิมเนี่ยนะคะจะเป็นประโยคสั้นๆนะคะเด็กก็จะขยายนะคะเป็นประโยคที่ยาวขึ้นแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะเด็กก็ใช้ได้ดีขึ้นการฟังนี่นะคะฟังจับใจความด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าก่อนที่เด็กจะตั้งนิชื่อนิทานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการจับใจความของเรื่องเรายังได้เรื่องของความกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะเด็กคิดอย่างไรใช่ไหมคะเขาก็จะเล่านะคะเล่าตามความคิดจินตนาการของเขานะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในห้องเรียนอาจจะดูเหมือนกับวุ่นวายนะคะเพราะว่าเด็กเขาอยากนะคะแสดงว่าเขาเต็มที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วมีความคิดแล้วว่าเขาอยากแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องมีความคิดของเขาแล้วแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพูดอยากจะคุยแสดงความคิดที่เขาริเริ่มเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนี่นะคะมันก็สะท้อนนะมาให้คุณครูเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปนี่นะคะเกิดผลดีต่อตัวเด็กนะคะเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะ

0: ที่มาของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อมาฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนะคะเริ่มต้นเมื่อก่อนเราสอนการเคลื่อนไหวและจังหวะเนี่ยตามแผนการจัดประสบการณ์ของเรานะคะส่วนมากเราจะใช้การเปิดเพลงเป็นซีดีให้เด็กเต้นตามสอนไปเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มเบื่อพอกรุงเทพมหานครนะคะสำนักศึกษาหม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยานะคะท่านได้จัดการอบรมระดับปฐมวัยนะคะรู้สึกเป็นการจัดอบรมที่หลากหลายเราก็นำนะคะการอบรมนั้นมาประยุกต์ใช้เราจะเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะค่ะ
1: การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
2: มาฟังจังหวะแรกกันเลยจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเคลื่อนไหวแบบ
3: ช้า
2: ช้าจังหวะที่สองพร้อมฟังหรือยังคะพร้อมแล้วให้นิ่งเหมือนน้ำแข็งเหมือนก้อนหินเลยเด็กๆพร้อมจะเคลื่อนไหวหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: เดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่ตัวเองโดยไม่ใช้เสียงเลยหาพื้นที่ตัวเองเลยค่ะ
0: เริ่มต้นเด็กต้องรู้ทิศทางนะคะรู้จักพื้นที่นะคะก็คือเหมือนกับว่า

0: เราสร้างข้อตกลงให้เด็กก่อน
1: เด็กตั้งแต่ศูนย์จนถึง7ขวบนะคะก็ต้องการเคลื่อนไหวที่ต้องรู้ว่าการขอบเขตการเคลื่อนไหวของเด็กในวัยนี้มีอะไรบ้างอะไรทำได้อะไรไม่ได้ส่วนไหนทำอะไรได้ไม่ได้พื้นฐานก็การเดินก็มีเดินปลายเท้าส้นเท้าข้างเท้าหยุดได้มีการทรงตัวให้เขาคุ้นกับจังหวะคุ้นกับการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อลื่นไหลกันเป็นสายเดียวกัน
2: พร้อมจะไปสวนสัตว์หรือยังคะทางเข้าสวนสัตว์นะคะมันเป็นทางคดเคี้ยวมากๆเลยเห็นเส้นเชือกไหมคะเด็กๆเดินไปตามเส้นเชือกเลยเป็นทางคดเคี้ยวไปตามทางและเดินไปตามทางและต้องระมัดระวังด้วยนะทางข้างหน้าเป็นโพรงไม้เป็นไงดีนะลอดโพรงไม้ไปแล้วเดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหน้าเป็นแม่น้ำมีสะพานให้เราข้ามเป็นสะพานให้เราข้ามลงจากสะพานและเจออุโมงค์อุโมงค์อันนี้เป็นอุโมงค์ที่ยาวมากเมื่อกี้ระหว่างทางที่เราผจญภัยในสวนสัตว์เด็กๆเจอสัตว์อะไรบ้าง
3: เสือ
2: เสือร้องยังไงคะไหนทำให้ดูสิ
3: ทำไง
2: เสือมีกี่ตัวเมื่อกี
4: ้หนึ่งตัว
2: อ่ะเก่งมากเลยเมื่อกี้เด็กไปสวนสัตว์สนุกไหมคะเจอสัตว์เยอะแยะเลยอ่ะปรบมือตัวเองหน่อย
5: การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
0: หลักในการเลือกอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะก็คือดูอุปกรณ์ที่นะคะใกล้ตัวราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับเด็ก
1: ไม่ต้องมีอะไรใหม่แล้วค่ะของรอบตัวนี่แหละเศษขยะก็ยังได้เลยกระดาษแผ่นเดียวก็สามารถจะสอนให้เคลื่อนไหวให้ทำงานศิลปะสอนภาษาสอนจังหวะสอนอะไรได้ไม่ต้องรู้วิธีที่จะใช้ไม่ควรจะต้องฝันหาว่าต้องมีไอ้เครื่องอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะทำได้ไม่มีอะไรเปล่าๆมีแต่ตัวอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือตัวเองและเมื่อได้อุปกรณ์ซึ่งไม่มีราคาหรือของขยะหรือของรอบตัวนี้ก็ต้องสิ่งแรกต้องทำคือให้สำรวจอะไรสำรวจคุณสมบัติ property นะของสิ่งนั้นซึ่งมีชื่อสีเสีย

0: และเอามาใช้ถูกนะคะให้มันสอดคล้องกับหน่วยที่เราจะสอน
1: เอ๊ะผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เรามีไว้ทำอะไรคะ
2: เช็ด
1: เก่งมากเช็ดหน้าแล้วทำอะไรได้อีกคะ
2: เช็ดที่มู
1: กอุ้ยเช็ดน้ำมูกนักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมหรือรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรคะ
2: ร
1: ู
2: ป
1: รูปอะไรคะรูปอะไรไม่ใช่รูปอะไรมีหลี่มีอย่างนี้รูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจับผ้าสิจับเอ๊ะรู้สึกยังไงบ้างลูกผ้ามันเป็นไงคะ
2: น
1: ุ่มอู้เก่งมากผ้านุ่มมากเลยนะคะเราก็จะสร้างสถานการณ์ให้เด็กแล้วเรามีภาชนะแต่วันนี้ฝนตกถ้าเอามีภาชนะจะทำไงดีฝนตกฝนตกดูนะคะย่องไปค่ะนักเรียนก้าวช้าๆฟังจังหวะลูกฟังจังหวะวันนี้ง่วงนอนจังเลยอุ้ยง่วงนอนจังเลยเราจะภาชนะทำอะไรดีง่วงนอนนอนสิลูกนอนวันนี้ง่วงมีภาชนะผืนนี้เราทำไงดีลูกทำเลยค่ะเป็นผ้าห่มก็ได้เห็นไหมเก่งกฎชบันเก่งค่ะห่มไว้ค่ะครูควรมีส่วนร่วมกับเด็กนะคะโดยการเข้าร่วมกับเด็กนะคะเคลื่อนไหวประกอบความกับเด็กด้วยนะคะเด็กเขาบางครั้งก็อาจจะมองที่ครูนะคะว่าครูเป็นแบบอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็พยายามกระตุ้นเด็กที่ทำไม่ได้โดยการไม่เข้าไปบังคับเด็กนะคะโดยการส่งเสริมการกระตุ้นคำพูดคำถามให้กับเด็กให้เด็กเกิดความสุขนะคะความสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอยากเอากระดาษสีเทียมเนี่ยแปลงร่างไหม
3: นี่พี่เล่นกัน
1: เลยนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิว่ากระดาษแผ่นเนี้ยนะคะนักเรียนอยากจะแปลงร่างมันเป็นอะไรทำเลยเดี๋ยวบอกคุณครูฉีกก็ได้พับก็ได้ลูกหรือจะฉีกก็ได้เด็กก็จะได้ทักษะในการคิดว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะทักษะในการฟังเราฟังคำสั่งว่าครูสั่งเนี้ยเราจะทำอะไรได้อันนี้ก็มีการส่งเสริมทางด้านจินตนาการของเด็กลงไปด้วยอะค่ะไหนบอกครูต้อยได้ลูกอะไรคะ
2: กระโปรงยีน
1: กระโปรงยีนบินไปโอ้โหเก่งบินได้จริงๆหนูทำอะไรลูกไหนทำครูต้อยดิกระโปรงสั้นโอ้โหสั้นจริงๆเลยกระโปรงสั้นเก่ง
4: หลังจากคุณครูประจวบได้นำการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆมาฝึกเด็กๆอนุบาลหนึ่งจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงได้มีการขยายต่อยอดไปยังสายชั้นอนุบาลในโรงเรียนเดียวกันคุณครูกมลรักได้นำกิจกรรมเคลื่อนไหวไปประยุกต์สอนเด็กชั้นอนุบาล2ในรูปแบบของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
5: กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะก็จะต่อยอดจากอนุบาล1ขึ้นมาก็คือมีจังหวะเข้ามาควบคู่ตอนแรกอนุบาล1เนี่ยเขาอาจจะเคลื่อนไหวตามพื้นฐานแบบเคลื่อนไหวแบบอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอขึ้นอนุบาล2เนี่ยก็จะฝึกให้เด็กมีจังหวะรู้จักการฟังที่มากขึ้นแล้วก็มีการคิดที่เป็นขั้นตอนมีการสังเกตการสำรวจบูรณาการให้ครบทุกวิชาให้มากที่สุด
4: กิจกรรมบูรณาการวิชาคณิตศาสตร
5: ์1 2 3นับ
2: 1
5: 2 3เบาๆค่ะไม่ต้องลากกระป๋องนะคะยกกระป๋องสูงๆลูก6 7 8 9 10
4: กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ
5: ครูก็จะพยายามลดบทบาทในการสอนให้น้อยลงก็คือจะพยายามให้เด็กออกเสียงให้มากกว่าครูเราจะฟังคอยฟังเสียงเด็กว่าเด็กออกเสียงถูกไหมออกทุกคนหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรค่ะส่งมาเลยค่ะเก่งมากค่ะ
4: กิจกรรมบูรณาการด้านประสาทสัมผัสและการทำงานร่วมกัน
5: พร้อมแล้วส่งพร้อมกันพร้อมร้องเพลงนะคะ1 2 3แมงมุมลายกวนจมใจและทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคาตาเนี่ยต้องประสานสัมพันธ์กับมือว่าจังหวะนี้มือส่งไปแล้วตาเรามองที่ไหนทำยังไงแล้วก็เสียงสัมผัสเนี่ยค่ะขณะที่ส่งเด็กต้องร้องเพลงสังเกตเห็นไหมคะว่าช่วงที่ส่งเนี่ยเด็กก็จะส่งจะพยายามแบบพยายามให้เด็กเนี่ยประสานสัมพันธ์กันให้ได้มากคือทั้งร้องทั้งส่งค่ะ

0: ว้าว
1: จุดมุ่งหมายของเราก็คือไม่จำเป็นต้องว่าเด็กเนี่ยทุกคนในพัฒนาการของเขาเนี่ยต้องให้ลงจังหวะเป๊ะๆตามที่เราตั้งใจเอาไว้เราต้องให้โอกาสเขาชื่นชมเขาถึงเขาจะส่งถูกบ้างผิดบ้างเราก็ต้องคอยเสริมว่าถูกแล้วค่ะดีแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเขาได้สัมผัสได้ทำตามขั้นตอนที่เราเตรียมไว้ค่ะ
2: กิจกรรมบูรณาการด้านมิติสัมพันธ์
1: เริ่มแล้วนะครูมวลจะขอวางก่อนนะคะเด็กๆคิดด้วยนะคะขณะที่วางเราต้องวางแผนว่าเราจะวางยังไงโดยที่กระป๋องต่อกันไม่ล้มนะคะคนที่นั่งอยู่ลุ้นช่วยเพื่อนด้วยโดยการไม่เสียงดังนะคะดูซิว่าเพื่อนเราจะต่อเป็นรูปทรงอะไรเด็กก็จะได้การคิดการคำนวณการคาดคะเนการคาดเดาการคิดแบบสร้างสรรค์หรือว่าคิดแบบแปลกๆใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นเพราะว่าขณะที่ต่อเนี่ยเขาก็จะคิดตามว่าเป็นรูปภาพอะไรหน้าอะไรเงี้ยค่ะให้เดินดูรอบๆก่อนก็ได้ค่ะว่าอยากวางตรงไหนคะสำรวจดูอ้าวเมื่อกลับแล้ววางไม่เป็นไรค่ะให้เพื่อนแก้ไขปัญหาเองค่ะดูซิว่าพุทธพลทำไหมไม่เป็นไรหยุดทุกคนอยู่ที่เดิมให้พุทธพลแก้ไขปัญหาคนเดียวค่ะฝึกกระบวนการคิดแบบแก้ไขปัญหาคิดวิเคราะห์ให้เขาพยายามแบบว่าครูก็จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เขาได้ฝึกให้กำลังใจเขาว่าหนูเก่งแล้วนะหนูทำได้แล้วนะเพื่อที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เผื่อเขาไปเจอแบบอุปสรรคหรือเหตุการณ์อย่างอื่นเนี่ยซึ่งไม่มีใครคอยช่วยเหลือเนี่ยให้เขาลองคิดดูว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ไหมจากที่เรื่องง่ายๆเขาอาจจะไปเจอเรื่องที่ง่ายกว่านี้หรือยากกว่านี้เขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองแล้วเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะดูสิคะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถวางได้ไหมคะวางตรงไหนดีนะดูสิคะปรบมือให้เพื่อนดังๆค่ะ
3: เท่าที่ท่านดูก็ดีมากเห็นความพยายามกล้าหาญที่จะเอาไปใช้พูดเสมอว่ายังไม่ต้องเชื่อนะสิ่งที่ท่านบอกว่าแต่ขอให้เอาไปใช้แล้วให้ถือว่าการสอนคือการเรียนชนิดหนึ่งเพราะจะเป็นครูก็เรียนไม่จบครูใหญ่ที่เก่งที่สุดโปรเฟสเซอร์ก็คือเด็ก เด็กก็จะบอกเราแล้วต่อยอดเราสามารถใช้บ่อยๆก็จะมองเห็นทางเอง
4: เป้าหมายของเรานะคะก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีความสุขในการมาโรงเรียนอยากให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที่เราได้จัดขึ้นจากการที่ใช้กิจกรรมเนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีนะผลที่ได้น่ะเด็กได้รับความสนุกสนานสิ่งที่ได้มากคือเด็กกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นนะกล้าแสดงออกในสิ่งต่างๆกล้าทำในสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆนะคะทำให้ครูและเด็กมีความสุขร่วมกันในการทำกิจกรรมค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลังไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่

0: สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้แผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โด ยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่เออใช่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
2: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
3: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
3: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
5: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
3: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
5: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
3: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้

0: เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
3: good boy
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
4: don't get a 6 don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะเกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
5: Full run for is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
6: 6
7: 10
8: Okay I'll just be
0: 10เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
1: โอเค hands up if number 6 won your race are you the same pair Arthur and Sam two votes for number 6 then
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
1: Which one your race? 1, 2, 3, 4, 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะทอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อทอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมทอย4ครั้งให้ได้ร้อยเป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอทอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมทอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
1: ้ And let's have the B team 6 Lashante, what do you want to do? Keep it as 6 or times it by 10?
9: Keep it as 6
1: Okay You've got a 3Luca?
10: 30.
1: You're going to times it by 10, 30. 5, what are you going to do? Shahino?
11: 50.
1: Good boy, you're going to times it by 10. Sam?
12: 30.
1: Okay. So A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya?
13: A 3.
1: And what would you do with a 3?
13: Times it by 10.
1: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a...
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเด็กๆ เด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
1: 96 Okay, people, look at this. Could this game be a draw?
2: Yeah.
1: Alice, can you really carefully explain how it could be a draw?
3: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
1: So potentially we've got another draw.
0: การตั้งคำถามของครูจะทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นการตั้งคำถามง่ายๆเพื่อถามเด็กที่ไม่ค่อยเก่งจะทำให้เด็กเข้าถึงและทำให้เด็กรู้สึกดีด้วยแต่คุณก็ต้องคิดคำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
1: Ben
5: times 2 by 10 to make 20
1: and then your total will be
5: 90
1: brilliant
6: 3
1: what do you want to do Marcus
7: keep it
1: as 3 which takes your total to 99, which means you're the winners!
9: Yay!
0: อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของฉันอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ฉันค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
10: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: ก็คุณน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
12: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
10: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
12: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากงั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
10: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยแล้วครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
12: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
10: ครับ
12: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
10: ครับ
12: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่2ได้กี่จุดก็เอา2ครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
10: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
12: ้อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะ
10: ครับ
12: ถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
10: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับนกของใคร12เลนเด็กเรียนก็เป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชัยก่อนก็ชนะจากการถอยลูกเต๋า
12: ใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการถอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบางครั้งเราในหนึ่งในหกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่มั้ยต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
10: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้100ที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
12: ี้ยอันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกำหนดก่อนว่าบวกต้องไม่เกิน100นะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10มั้ยซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณอาจจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะ คูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นมั้ยครูเวลาครูที่อังกฤษเขาสอนเนี่ย
10: ครับ
12: เขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันมั้ยคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
10: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
12: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได
10: ้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
12: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้คุ้มค่านะเพราะตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
10: ต้องการให
12: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
10: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิเชอร์ทีวี
12: ไม่ใช่
10: ไทยทิเชอร์ทีวีก
12: ็
10: เก่งเหมือนกัน
12: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู
10: ่ SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
12: ใช่
10: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
12: ได้เซมซีก็ได้อ
10: ย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
12: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
10: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
12: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
10: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัย
12: ใช่
10: ที่ผ่านมา
12: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กมันรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
10: ใช่ครับ
12: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันว่าได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
10: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลดามากครับขอบคุณมากครับ
12: ดีค่ะ
10: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอะไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90.
4: That's a really good mistake, Miranda, because a lot of people would think that B at A at T equals 90. It's not quite adding. Does anyone know what we might do?
3: B times them together.
4: That's it, Sam. We're saying that B times A times T equals 90.
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
3: Bat and bet have one letter difference.And they're like, one of them's 15 more than the other one.
4: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is...
5: Higher.
4: Well done. Than the value of...
5: A.
4: A. So that's something we know. Brilliant. Looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
6: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 so what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์เหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
4: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could they be
3: they could be 6 and 3
4: yep or 3 and 6 what else could the A and T be Bruska
3: it could be 9 or 2
4: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
2: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
3: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
2: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาแล้วก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
0: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
1: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
0: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
5: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
0: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
5: เราลองมาสมมุติกันไหม
0: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
5: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
0: วงกลมคร
5: ับ วงกลม
0: ฝากอาจารย์เลยครับ
5: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
7: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
5: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
7: แต่ว่าอาจารย์หน้าตาดี
5: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิ
7: ครับ
5: ที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
7: แทนค่าอะไร
5: เราต้องกำหนดคำก่อน
7: ได้ครับ
5: คำว่าอะไรบ้างไหนบุ้ยลองดูสิ
7: กลมครับกลม
5: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
7: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
5: เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
7: ได้เลยครับ
5: กลมมีค่าเท่ากับ60
7: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
5: ต่อไป
7: กวมครับกวม
5: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
7: กวมครับ
5: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
7: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับ
0: โอ้โหนี่ได้หลายภาษา
5: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
7: ได้ครับ
5: ไหนบอกสิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
7: กอไก่กอไก่เหมือนกัน
5: มีกอไก่เหมือนกันถูกมีมาม้าเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
7: ์
5: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้งจำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหม
7: ใช่
5: เพราะครูบอกว่าคูณปั๊บวันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
7: 3กับ
5: 3ก็ได้ใช่ไหม
7: 3ก็
5: 5ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบอยเลือกมาเราจะให้กอไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
7: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
5: เท่ากับ3สมมุติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
7: ลองคำนวณดูนะครับ
5: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกอตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
7: ครับ
5: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
7: ครับ
5: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
7: ครับ
5: ได้เท่าไหร
7: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
5: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
0: 4 5 20
5: อ้าวสมมุติตรงนี
0: ้เอาแล้ว
5: 4
7: แล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
5: นะเท่ากับ60
7: ครับ
5: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 4ได้ป่ะ
7: 3 5 4
5: ได้มั้ย
7: ก็ได้เหมือนกัน60
5: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
7: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
5: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม
7: ครับ
5: เท่ากับ60
7: ครับ
5: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
7: ครับ
5: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
7: เ
5: ท่ากับ15
7: ถ้าเกิด3
5: ถ้า3ไปหาร15ได้เท่าไหร
7: ่ได้5
5: เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
7: ก็ต้องเป็น
5: 1อะไรคูณกันได้5
7: 1คูณ5ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
8: ภูมิใจจังเลย
5: คูณ5เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
7: 3
5: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
7: ได้ครับ
5: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
7: 3แล้ว
5: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
7: ใช่
5: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
7: ไม่ใช่ครับ
5: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
7: ต้องเป็น305อยู่ด้านหลัง
5: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ 5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
7: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
5: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
7: งนั้น1
5: วอแหวน1
7: กอไก่3
5: 3มอม้า5
7: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
5: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น
7: 4ถูกมั้ย4 4ครับ4
5: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
7: 1 2 3 4 5
5: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
7: 2
5: ได
7: ้2ครับ
5: 2คูณ3ได
7: ้6ครับ
5: 6 4
7: 6 4 24
5: 24คูณ5
7: เป็น120ครับ
5: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
7: ใช่ครับ
5: นี่ไง
7: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
5: า

0: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
1: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วงแหวนมีค่าเท่าไหร่
0: ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
1: วงมีค่าเท่าไหร่นะ
0: คร
1: ับ เราก็กำหนดไปเลยว่าวงแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ

0: งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
0: ับ เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก็
1: มวน
0: ม้าวอแหวนลอลิง
1: กว
0: มไปมีคำอะไรอีก
1: กว
0: มก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำน่ะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันคือ
1: ความสัมพันธ์ด้วย
0: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช
1: ่คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมกับอาจารย์ระดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำให้นักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: น่าสนใจนะ
0: อาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: Right, my lovely apprentices, today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี 500 มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน 5 แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะ นั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลย วันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
2: Well, if you look at a scale, there'll be lines and the lines worth something.
0: Okay, and you can use that to work it out.
2: Yeah.
0: Well done.
1: ดีมากจ้ะ ยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาณ 500 มิลลิลิตร เพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม 5 ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชริฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
2: Maybe all of them have to be 100 milliliters
1: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะ เพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ 100 มิลลิลิตร พอรวมกันก็จะได้ 500 มิลลิลิตรพอดี หนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
2: Easiest way because you can do many possible
1: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม 5 ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อ

0: ไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชาริฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม เอาละทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
2: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25, 50, 75, 100, 125, 150.
0: มันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชาริฟาจ๊ะหนูคิดว่าเท่าไหร่จ๊ะ
1: The answer is 300 because I counted in the 50s and ended up being 300 left
0: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ No still
2: Hubble hubble toil and trouble pour them in on the double Oh wow How much liquid have I now got?All together, we had 1, 2, 3, 4 potions.
0: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: 2,000! All right, we've got our muffins today. All right, we're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips. Right. Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
4: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
1: No.
3: Thank you. Probably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps.To get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there. Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
1: 100.
3: 100 what?
1: Kilograms.
3: Kilograms or grams?
1: Grams.
3: Grams. Well done. Good boy.
4: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
3: Very good
4: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็

0: เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยและก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
1: Have you measured it?
2: Yeah.
1: Good. 150
2: grams.
1: Yep.
2: Good.
1: Thank you.
0: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
3: That's enough. That's enough.
4: Yeah, but just put the fabric now.
3: And crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
0: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
5: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores we're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
0: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
6: Very nice.
5: Crispy on top still.
0: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
5: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
7: ดีมากในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับสองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก่
8: งเลย
7: ไม่ต้องดื่มด้วย
8: อย่างนี้ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
7: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไรคร
8: ับ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
7: ครับอาจารย์
8: เหมือนที่คุณบ๊วยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
7: ทำได้ดี
8: แต่พอต่อมาลืมหมด
7: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์สมุด
8: ใช่แม่จะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
7: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
8: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
7: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่าน
8: ัก
7: เรียนได้ทดลองตวงจริง
8: ๆได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
7: อย่างเรื่องที่สองนี่จริงจังมากนะครับ
8: เรื่องที่สอง
7: แบบไม่บอกสูตรด้วย
8: ใช่
7: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
8: ใช่
7: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
8: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
7: ผมนึกถึงขนมกล้วย
8: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได
7: ้
8: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
7: ก็แป้งข้าวเจ้า
8: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
7: กะทิ
8: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
7: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไหม้อีก
8: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
7: ต้องใจแข็งหน่อย
8: ใจแข็ง
7: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
8: ้บอก
7: เลยอันนี้สิ
8: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป็นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
7: ได
8: ้ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมงั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
7: ขนมตาล
8: หรือ
7: ขนมหม้อข้าวหม้อแกง
8: หนมหม้อแกงใช่ไหม

0: พราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
1: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมโคกอร่อย
0: มีแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลย
0: ใช่
1: ใช่เออเป็นภาพขนาดใหญ่
0: เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมโคกแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
1: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช
0: ่ไห
1: มครับใช่ทำโดยเรียน
0: เรียนรู้โดยการกระทำ
1: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นอน
0: ติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยใช่ไหมเรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
1: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได
0: ้ปรับใช้กับล
1: ูกเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองลูกจะจำได้ด้วย
0: ใช่อยากให้ก็ลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
1: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
0: ใช้ได้ทุกวิชา
1: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามในฐานะที่ปรึกษาครับยังไงครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านงั้นเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
1: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
0: ค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับ

ครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงทางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่1ถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็นกับเอ็นเอ็นกับเอ็นไม่ใช่สองเอ็นมันเป็นเอ็นกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้โจทย์ปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปลิงก์เชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
1: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
4: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
5: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองแล้วที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5เรื่องที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Goodview นี่นะของไทย Goodview เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทย Goodview เห็นมั้ยครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งบทเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งใน Facebook

0: ้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์คค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้ยากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียนะคะในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัสกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: เวลาน้ำท่วมครับผม
6: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
7: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
8: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
9: โครงการคนหลวงค่ะ
10: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
11: ดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐาน ฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
4: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
6: น่ากินไหมคะ
4: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
6: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
6: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้แหละค่ะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
1: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
9: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
10: ่2ครับ4ครับ
9: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
12: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
10: 0.9
9: ประกาศทั้งน้ำประกาศทั้งให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
13: 0.9
9: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
12: ครับดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
10: ถูกลองเลย
9: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
12: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
14: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนเห็นว่าเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
9: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
14: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
9: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
15: อยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ย ลงสู่ป่าเชเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออก

0: พวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแหม
1: ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งท่านที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
6: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
7: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆพัฒนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
8: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาภิรมย์หรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วง Sharing Idea ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไหมคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งพ พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
10: ้เด็กๆเขาจะมีการชอบบทบาทสมมติ

0: อบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆเขาจะชอบค่ะ
1: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
2: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
1: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
3: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
1: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆ
2: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
1: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองอันนี้การเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างนึงการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
4: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับ จ้าหมอป่าไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่

0: ห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่าง
1: ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะ
0: ได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
2: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหา

นอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อันที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4ครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับคอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวักไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่ไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะ

การปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเมืองขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทาน

0: การพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญาทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดสุนทรทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวลด์จำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปข คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิษ

0: จธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่แอนชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: คำถามที่3นะครับประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่มีท่านใดบ้างครับที่คุยเรื่องนี้ผมรู้อยู่ทางเนี้ยโอเคครับทั้งนั้นอาจารย์เชิญครับคำถามประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เริ่มที่อาจารย์ครับ
1: อาจารย์ว่าเห็นสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า1เหตุผลคือสามารถให้พลังงานได้มาก2พลังงานนิวเคลียร์จะไปทดแทนพลังงานอื่นในระยะยาวได้3คุ้มค่ากับการลงทุนและข้อที่4คือมีหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาพลังงานตรงนี้อยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ให้สร้างข้ออาจารย์ฮามะนะครับผม
2: อาจารย์ฮามะครับเชิญครับ
3: ท่านให้ความเห็นมาว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของประเทศเราเพราะฉะนั้นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะต้องมีความรู้ต้องรู้ว่าโทษกับประโยชน์อันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันครับนั่นคือเหตุผลของอาจารย์ครับ
2: ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับหัวใจของเรื่องความแตกต่างคืออะไรครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเราเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเขาว่าเขาทำไมคิดต่างจากเราและเคารพว่าเขามีสิทธิ์จะคิดต่างจากเราและเมื่อต้องตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมีข้อมูลมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับทั้งสองท่านก็อาจจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็มาเลือกครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนโดยไม่ทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้แบบเดียวกันกับเรื่องการแก้ธรรมนูญนะครับอาจารย์สามารถจะให้กันบ้านกับนักเรียนไปค้นมาฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปค้นมาแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันบนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพหลักความเสมอภาคให้อาจารย์ทุกท่านระบุอาชีพในสังคมนะครับมาคนละหนึ่งอาชีพสิครับแล้วผมจะเขียนบนกระดานอาชีพอะไรก็ได้ครับจะอาชีพยากจนร่ำรวยอะไรก็ได้ครับ
4: แพทย
0: ์ครูนักธุรกิจชาวนาแท็กซี่ทนายความอันนี้เป็นอาชีพต่างๆในสังคมของเราใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบุฐานะของอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยนะครับมีใครอยู่สูงกว่าใครมีใครต่ำกว่าใครครับใครสูงกว่าใครสูงสุดเนี่ยรวมๆว่าใครสูงกว่าใครต่ำกว่าเราจะดูจากอะไรครับถ้าดูจากในแง่ของทางเศรษฐกิจก็รายได้ถ้ารายได้นี่ก็นักธุรกิจนักบริหารอยู่สูงสุดนะครับกรรมกรชาวนานี่อยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนี่อันนี้จนสุดด้านความรู้ล่ะแพทย์ทนายความใช่ไหมครับแต่คนต่ำสุดก็กรรมกรชาวนาอยู่ดีใช่ไหมหมอนวดนะฮะแท็กซี่นะครับถ้าเกิดอำนาจถ้าอำนาจก็นักการเมืองข้าราชการใช่ไหมครับก็อยู่ต่ำสุดอยู่ดีนะครับกรรมกรแต่คำถามคือว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างแบบนี้เนี่ยตอนที่เราปฏิบัติกับตัวของเด็กนักเรียนซึ่งมีพ่อแม่ที่รวยแล้วก็จนมีพ่อแม่ซึ่งมีอำนาจมากกับไม่มีอำนาจเลยมีพ่อแม่ซึ่งความรู้มากจบด็อกเตอร์กับพ่อแม่ซึ่งจบป.4เราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นอย่างไรครับเท่าเทียมกันเราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะแตกต่างสูงต่ำกันอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเสมอภาคกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยนั้นเมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาชนทุกคนก็ร่วมกันเป็นเจ้าของประเท

เทศนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2475นั่นแปลว่าทุกคนล้วนเสมอภาคกันในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสังคมเป็นแนวดิ่งนะครับต่ำสุดนี่คือใครครับไพร่ไพร่ต่ำสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ทรงแบ่งอำนาจให้อัครมหาเสนาบดีเสนาบดีเจ้าพญาพญาขุนเวียงวังคลังนาเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาคนอยู่สูงกว่าจะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าให้ต้องปฏิบัติตามคนอยู่ต่ำกว่ามีหน้าที่ต้องทำตามคนอยู่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็จะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าเราไปทีนึงทีนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ท่านทรงบอกว่าอำนาจสูงสุดอันเป็นของพระองค์นั้นท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นไปสูงสุดหมดสังคมจากแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวระนาบครับแล้วจากจุดนี้เองครับเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งรวยกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันการที่คนคนหนึ่งมีความรู้มากกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันคนคนหนึ่งมีอำนาจในทางการเมืองในทางการปกครองอีกคนหนึ่งไม่มีก็เป็นเรื่องของความแตกต่างคนหนึ่งเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องก็เป็นเรื่องของความแตกต่างเป็นการแบ่งงานกันทำในสังคมแตกต่างแต่เสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่เคารพหลักความเสมอภาคนะครับนี่คือสังคมของระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มสร้างได้ที่เราทุกคนครับถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอยู่กันยังไงครับในโรงเรียนสูงสุดคือผอ.ก็สั่งครูนะครับแล้วครูก็ไปสั่งนักเรียนผอ.ก็สั่งพาโรงสั่งแม่ค้าผอ.อยู่สูงสุดใช่ไหมครับผอ.คือความถูกต้องส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของผอ.นักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมาและเหนือผอ.ขึ้นไปคือใครครับผอ.เขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพท.สั่งกันเป็นชั้นๆสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่พลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับไม่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับให้ในโรงเรียนเป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครูขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอ.กับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ต่ำกว่าเราต่ำกว่าเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมุติดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผอ.ผมจะสมมุติให้ท่านเป็นพาลงทุกท่าน

วันนี้นะครับจะเป็นพาลงโจทย์ก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับผอ.ครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเคล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ในบทบาทที่ต่ำกว่าดูบ้างเพราะอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ.นะครับได้กลายเป็นนักการพาลงดูซิว่าผอ.ซึ่งเป็นพาลงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ.บ้างช่วยขึ้น2ขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอ2ขั้นให้ผอ.แต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ.ผอ.ครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พาลงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับณวันนี้คุณครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน ครูขาสอนให้สนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกผอ.ด้วยใช่ไหม สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทำได้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบ่นมากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับท่านผอ.ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาลงท่านอยากได้จากผอ.ตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้สังคมไทยก็จะประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวระนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชนแตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกันและความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราล่ะครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ครับและก็มาถึงตอนที่4ของเรานะครับในการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมครับเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาใกล้ตัวก่อนให้อาจารย์เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาคนละ1ข้อโดยให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนและขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าโรงเรียนของเรานะครับจากทุกท่านที่มาจากทั่วประเทศนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะช่วยกันดูซิว่ามันมีสาเหตุจากตรงไหนเพื่อจะช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับเราลองมาดูซิครับปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ไหมในการจะแก้ปัญหาต้องหาสาเหตุก่อนในแผนที่2ผมจึงจะให้อาจารย์ได้เขียนครับปัญหาที่ปรากฏบนกระดานที่มาจากอาจารย์ได้เขียนมากันทุกท่านปัญหาข้อใดบ้างครับที่ท่านอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นอาจารย์เขียนมาคนละข้อครับเขียนเสร็จแล้วมาแปะข้างๆนะครับเอาละครับทีนี้มาดูซิว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือไม่อย่างไรดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึงนักเรียนไม่รักการอ่านหนังสือก็มาจากคุณครูทำให้หนังสือไม่น่าอ่านหรือทำให้กระบวนการไม่จูงใจให้ต้องไปอ่านกลายเป็นการอ่านเพราะไปบังคับให้อ่านเราจะเห็นได้ว่าพอเรามาลองวิเคราะห์ดูให้เชื่อมโยงกับเราเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับเรานะครับไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นคนละส่วนกับเราไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นคนละส่วนกับเราแต่มองโดยที่เชื่อมตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราจะมองออกใช่ไหมครับนักเรียนเขาจะหนีเรียนหรือไม่ถ้าหากห้องเรียนมีความสุขเพราะนั้นปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเอาละครับถ้าจะแก้จะแก้ที่ไหนครับอาจารย์จะแก้ปัญหาที่ไหนครับตัวเราใช่ไหมครับซึ่งเป็นการแก้ไขที่ลงมือทำได้ทันทีครับเมื่อกลับโรงเรียนไปแล้วเอาละทีนี้มาถึงกิจกรรมที่2นะครับหลังจากที่เราพูดถึงปัญหาในโรงเรียนเราจะลองมามองสังคมไทยกันดูครับว่าสังคมไทยของเรามีปัญหาอะไรบ้างเราจะใช้หนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มและให้อาจารย์เลือกข่าวมาคนละหนึ่งชิ้นเจอข่าวชิ้นไหนที่อยากจะเอามาคุยอยากจะมาวิเคราะห์ให้อาจารย์ตัดมาเลยครับหยิบเก้าอี้ออกแล้วอาจารย์ล้อมวงเลยครับ1 2 3 4ผมจะให้เวลาทุกกลุ่มนะครับกลุ่มละให้เวลา10นาทีนะครับในการพูดคุยกัน10นาทีนะครับโจทย์นะครับให้คุยกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของสาเหตุในเรื่องที่เราเลือกมาอย่างไรและตอนนี้ผมก็จะขอเชิญนะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปนะครับปัญหาที่ได้มีการพูดคุยกันขอเริ่มต้นที่กลุ่มปัญหาสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับขอเรียนเชิญครับ2นาทีครับ
1: กลุ่มของกลุ่ม1นะคะได้ปัญหาเรื่องของสื่อค่ะจากที่ระดมความคิดกันแล้วนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าครูนั้นยังตามไม่ทันสื่อเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสื่อบางอย่างที่เข้ามาอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยรับรู้มาบางครั้งเนี่ยครูยังเข้าใจยังได้ไม่หมดอันที่2ก็คือว่ากระบวนการในการปลูกฝังเรื่องของการรับสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างเนี่ยตัวครูเองก็ยังไม่มีความเข้าใจพอแล้วเวลาที่จะถ่ายทอดไปเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากอะค่ะ
0: กลุ่มที่2ครับเชิญครับ
2: ปัญหาในกลุ่มที่2นี่ก็ในกลุ่มนี้ก็ไปเจาะจงที่ปัญหาตีกันและก็ยาเสพนี่เราก็

0: วิเคราะห์ออกมาได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวเราข้อหนึ่งก็คือการดูแลไม่ทั่วถึงไม่ใกล้ชิดกับเด็กอันที่สองกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้หรือครูจัดให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดชุมนุมในโรงเรียนตามใจครูไม่ได้ตามใจเด็กเลยเด็กไม่สนใจกรรมนี้ก็เลยไปกิจกรรมที่เด็กสนใจมากกว่า
1: ต่อไปปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมของเราครับเชิญกลุ่ม3ครับ
2: ครับในกลุ่มของเราได้คุยกันถึงเรื่องความงมงายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเราจับเอาประเด็นข่าวเรื่องของต้นไม้ประหลาดที่ออกใบเป็นสีขาวกับเรื่องของการพบรอยที่เรียกกันว่าเป็นรอยพญานาคที่ปรากฏในข่าวสื่อพิมพ์มาวิเคราะห์กันเราก็ได้คุยกันว่าในส่วนของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างไรนั้นก็สรุปความได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครูของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สอนให้เด็กนักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในกรณีที่เจอข่าวต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์นะครับอันที่สองก็คือเรายังไม่ได้กระทำที่เป็นแบบอย่างของความมีเหตุมีผลหรือครูไม่ได้เป็นแบบอย่างของการกระทำนั้นต้องยอมรับว่าครูเราเองก็ต้องมีส่วนเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราก็ยังมีความเชื่อเราก็ยังมีการบนบานสารกล่าวครูก็ยังมีความเชื่อในส่วนที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังเป็นคำที่พูดกันติดปากอยู่นะครับ
1: ต่อไปกลุ่มที่4ครับปัญหาการเมืองขอเชิญตัวแทนครับ
3: ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับในส่วนที่เราเป็นปัญหา คือตัวเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของในเรื่องต่างๆนะครับอย่างการที่เราจะเลือกผู้แทนสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราไม่มีคนที่มีคุณภาพมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตามเท่าที่มีบางคนเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับหน้าฉากดูดีเหมือนในหนังไทยนะครับบางทีเบื้องหลังอาจจะค้าไม้เถื่อนค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลที่ดีๆเหล่านี้เราก็จะได้ผู้แทนที่ดีนะครับทีนี้ชาวบ้านขนาดเราคนเป็นบุคคลที่มีความรู้เรายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับชาวบ้านบางคนที่เป็นตาสีตาสาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะเขาเอาเงินมาแจกก็รับของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยว่าต่อไปนี้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวบ้านกับเด็กนักเรียนใครไม่ทำเราจะต้องทำนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำ
1: มาถึงกลุ่มที่5ครับปัญหาการศึกษาครับเชิญตัวแทนครับ
4: ปัญหาการศึกษาที่ได้จากสมาชิกกลุ่มนะคะเริ่มต้นด้วยจากสกอลุยเช็คศูนย์ศึกษามหาลัยผิดหลักเกณฑ์ค่าโทษสั่งเอาผิดทางด้านปัญหาการศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยนั้นมองว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยดังๆทางภาครัฐและเอกชนจะมีวิทยาเขตตามหัวเมืองต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการศึกษาแต่ละครั้งนั้นเราเคยพูดบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนก็จะพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเพื่อที่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้หมดลงไปเพราะว่าหากเป็นดังนี้กันมากเกินไปการขาดความน่าเชื่อถือทางการศึกษาสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือความมั่นคงของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะติดลบไปหมดการศึกษาก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวการลงทุนทุกครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวแต่ว่าอย่ากลัวอย่าไปกลัวความล้มเหลวจงเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่ดีๆแม้วันนี้ก็เหมือนกันเรามาเรียนรู้ศึกษาความเป็นพลเมืองของวิถีตามประชาธิปไตยก็อย่าไปกลัวว่าเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เราสามารถเริ่มต้นทำได้เริ่มได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับที่5นะกลุ่มสุดท้ายครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
5: กลุ่มผมนะครับได้ออกมาพูดถึงปัญหาสังคมไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับของผมได้หัวข้อมาก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับจากนายทุนนะครับกับการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการที่ผมพูดคุยกันแล้วได้ศึกษาร่วมกันนะครับทำให้รู้ว่าสังคมไทยนะครับหรือสังคมทั่วไปนะครับบริโภคทั้งสื่อ

0: บริโภคทั้งสิ่งของบริโภคในลักษณะฟุ่มเฟือยนะครับไม่เกิดประโยชน์ถามว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือไม่ใช่นะครับมีคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วใช้คุ้มค่าหรือยังนะครับครูเองเครื่องนั้นใช้ไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เอาละเครื่องนี้เดี๋ยวผมไปใช้เครื่องนั้นใช้เครื่องนี้เสียอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกเครื่องขยะก็เพิ่มขึ้นนะครับครูเองเป็นผู้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเด็กนักเรียนเล่าจะใช้เหมือนใครถ้าไม่ใช้เหมือนครู
1: ครับขอบคุณครับ
2: ทีนี้เพื่อให้ไปถึงตอนแก้ปัญหานะครับผมจะสาธิตเทคนิคอีกอันหนึ่งให้อาจารย์ได้เอาไปใช้นะครับเทคนิคที่ใช้ต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าเทคนิค World Cafe มันก็คือสภากาแฟนั่นแหละคาเฟ่คือร้านกาแฟนะครับ World Cafe ก็คือสภากาแฟนั่นแหละที่แบบของไทยที่เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสภากาแฟแต่ความแตกต่างของ World Cafe กับสภากาแฟอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น World Cafe แล้วเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าชาติไหนภาษาใดคนนั้นเท่าเทียมกันเพราะนั้นหลักการของ World Cafe World ที่แปลว่าโลกนี่นะครับจึงอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคนั่นคือใน World Cafe นั้นไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังอันนี้คือกติกาของ World Cafe ครับฝึกให้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังและต้องพูดทุกคนอันนี้คือกติกาของ World Cafe ความจริงปัญหา6ข้อนี่มันเชื่อมโยงกันไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มปัญหานะครับเอาปัญหาที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันให้อยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้นะฮะผมใช้การศึกษากับงมงายนะครับอยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษานะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญหาเยาวชนกับสื่อเป็นพิษอยู่ด้วยกันได้ไหมครับแล้วเรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงสิ่งแวดล้อมก็อีกเรื่องนึงนะครับตกลงจะมี4คาเฟ่นะครับแต่ละคาเฟ่จะมีเจ้าของคาเฟ่นั่งประจำอยู่อาจารย์อยากเข้าปัญหาไหนอาจารย์เลือกเข้าคาเฟ่นั้นได้เลยครับให้เวลาคุยผมจะสั้นๆนะครับเพื่อให้กระชับเวลานะครับผมใช้เวลาในการคุยแค่5นาทีโจทย์ในการคุยใน World Cafe คือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอเชิญครับ

0: เรามีการระดมสมองกันนะครับโดยใช้รูปแบบ World Cafe World Cafe คือทุกคนเสมอภาคกันไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกนะครับและเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังนี่คือกติกาของ World Cafe นะครับเราจะเน้นไปที่การระดมสมองแต่ว่าจากการแลกหัวหน้าคาเฟ่ทั้ง4คาเฟ่จะมานำเสนอหน้าห้องจึงเท่ากับได้แลกเปลี่ยนทั้งห้องเลยนะครับเริ่มต้นด้วยปัญหาการเมืองก่อนครับเชิญครับอาจารย์คาเฟ่การเมืองครับ
1: ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเมืองนะครับอันดับแรกคือเราต้องศึกษาเรื่องการเมืองให้ละเอียดลึกซึ้งนะครับโดยให้ความรู้กับนักเรียนอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่าตัวเราเองบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องชัดเจนเลยในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องไปศึกษาหาความรู้ให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วตอบนักเรียนได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องนึงก็คือฝึกให้เด็กทำกติกามารยาทในโรงเรียนแล้วก็มีการจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียนประถมเราก็มีอยู่แล้วนะครับมัธยมก็มีอยู่แล้วมีการเลือกสภานักเรียนมีประธานมีรองประธานอะไรพวกนี้เราทำตรงนั้นให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีกทีนึงทำให้ถูกต้องทำให้ชัดเจนทีนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็นำคำว่าประชาธิปไตยมาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆนะครับประชาธิปไตยคืออะไรนะครับค่อยๆสอนไปวันละนิดวันละหน่อยผมว่าเด็กจะได้ค่อยๆซึมซับไปแล้วได้ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในระดับพวกเราคงคิดว่าคงไม่ยากนะครับเอาสรุปสั้นๆแค่นี้ละกันขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

0: ตัวนี้ต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เราอยู่ในเซตเดียวกันได้ครับโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ได้
0: มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม ing แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม่ต้อง
0: นะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกแล้วเติม ing นักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติม ing ได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จักรยาน
0: จักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได
0: ้อะไรเช่น
2: motorcycle
0: motorcycle ใครได้ sir ใครได้ ride a horse
1: ride
0: a horse โอเค riding ก็เป็นนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบน้อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
1: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำว่า running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคโอเค very good everybody running run or not
1: run
0: โอเค forexercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้เราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมยิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่1 นะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสรุปเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อท้ายอีก1คำอย่างเช่นคำว่า run คำว่า put คำว่า pat ใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
2: read
0: แปลว่า
2: อ
0: ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
2: ได้
0: เติมได้ค่ะ read a spell read
1: r e
0: พอเติม ing เป็น reading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like write เป็นกริยาไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no I am writing in no นะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลันเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกให้ครูได้ไม่มีวอลันเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้างแบ่งกันไปแจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ present continuous โอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันพอเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูด I เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject ใช่ไหม he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอ้พวก I you we he นั่นมันเป็นคำประเภทใด pronoun เก่งมาก pronoun นะคะนอกจาก pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวคำ subject บวกด้วย verb
1: to be
0: verb to be ในเรื่องของ present continuous มี
1: แค่ is and
0: แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอ้ตัว pronoun นี้ใช้กับ is am are ให้ถูกด้วย he am ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ER ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is and are บวกไอ้ is and are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหม get ไหมคะ
1: เก็ต
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยวเซปเปอเรทเป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็แมทชิ่ง and then make the sentence โอเค I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking โอเคเข้าใจไหมคะ
1: ใจ
0: นะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะThank you.

0: ิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความ
1: อ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเค
0: อาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะ
1: อาจจะเป็นคู่ไป
0: อ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันแล้วได้แล้วหนึ่งคู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอบอลเชียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่โอเคก็มันคือคู่นี้คุณดีก่อนก่อนโอเคโยงนั่งก่อนไหนขอโยงของใครใครใคร
2: มือสองแผ่น
0: โอเคไม่เป็นไรสองแผ่นไม่เป็นไรโอเคนอยแอนโอเค you make the sentence by yourself show your to your friend
2: he is running
0: okay yes okay he is running ผมให้เพื่อนหน่อยใครอีกก็มือโอเคมิมคอมออนพลีสwhat is his name ข้าวโอเค
2: he is eating sandwich at the moment
0: นี่มี at the moment ด้วยเยี่ยมมากเนี่ยโอเคใครอยากออกไปอีกไหมคะโอเคค่ะคำว่าเรส
2: นะ They are dressed every day.
0: Again, please.
2: They are dressed every day.
0: They are dressed every day. Okay นะ Okay?
3: No.
0: Why? Yes, very good. 3. Try again, please.
2: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing.
1: D-A-N-C-I-N-G.
0: Very good. Okay. Very good. Okay. Huh?
2: Every day.
0: Every day. ใช้ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ ไม่ได้ ใช่ไหม
2: ไม่ได
0: ้ เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของความเนี่ยเยี่ยมมาก

0: อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ action moment หรือ very good ถ้า everyday มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักครู่นะอีกสักครู่อีกสักครู่โอเค sit come on please
1: He is writing a vocabulary now.
0: Right. What does it mean, vocabulary? คำศัพท์ Writing. Okay, you spell writing.
2: W-R-I-T-I-N-G.
0: Very good. เราต้องเข้ากดข้อ
2: ป
0: ัดทีโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคล่ะส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทําในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาสักคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแถม sit down please อะไรชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลย

0: ขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะต้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like sharing โอเคเรียนทำข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนทำได้ไหมลองดูซิว่าโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
1: เห็นไหม
0: คะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. และดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะphoning แปลว่าอะไร phoning โอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูนะคะอยากเล่นเกมอีกไหม
2: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรอยากไม่อยาก
2: อยาก
0: โอเคคุณมีเกมให้เรียนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ing เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
2: walking
0: โอเค I will give you about the gameWhat is Sam doing? Yeah. What is Sam doing? Okay. What is Sam doing? Okay. เมื่อกี้นี้ในนี้มีกระเป๋าน้อยๆมา Do you like?
2: Yeah.
0: It's lovely. You said it's lovely. You want some in the thing? Some in you want?
2: Yeah.
0: You guess it. The money. Yes. Okay. It's from Pai. Where is Pai?
2: In
0: yes, ในห้องสอน problem

0: One God for you. One God for you. One God for you. You want? You want? God for you. One God for you. One God for you. Okay.ครบอย่างโอ้โอเคหรือว่าฟรีไปเกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes.
0: For example who get who gotGod, I, Martin, who? Hand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay? You look for here. Look at Martin. Okay? Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสอัพเด้อแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดนึงวันโอเคอ่ะครูก๊อตเวนดี้โอเค what is Wendy doing
3: Wendy is playing football
0: โอเค Wendy is playing football is Wendy playing volleyball
1: no
0: okay you likeNumber of Wendy, you right? Wendy, where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาไฟฟ้ามาเลย
4: โอเค
0: ใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนโอเคโอเคไหมคะโอเคเอ้าหาต่อไปเอ้าฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเคอ่ะ What is
5: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามก็เป็น ing John อะไรคะ What is
1: John
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
6: John isVolleyball with his girlfriend.
0: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is... อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหน John is playing volleyball. เขาบอก John is playing volleyball. Okay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend.John, you ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคหันไปถามเพื่อนและถาม
7: who got Philip
0: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what ที่เราใช้พอตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
8: Philip is writing a postcard to a friend.
0: Okay. Come on, please, and write the name in the

0: ะหมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่3ชื่อคนที่4ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name ไทน่ะเชียน่ะไทน่ะโอเคอ่ะไทก๊อตพูดก่อนโอเคเปรมอ่ะเพื่อนๆถามเปรมWhat
1: is
0: China doing? ตอบ
1: China is listening to music.
0: Listening to the music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music. ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรมไหมเปรมลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ
1: beach chair
0: beach chair beach chair โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไป Peter พูดกับ Peter โอเคโอเคถามทุกคนถาม
2: what
0: เขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no again please again please Peter is
1: coming
0: out of the sea ชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
3: right
0: okay อ่ะต่อไป who got Joe โอเค very good Joe เพื่อนๆถามเพื่อนๆถามก่อนโจ้ถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
2: What is Joe doing?
4: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. หายโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของกระน้อยใช่ไหม
2: Yes
0: โอเค Another Who got ชื่ออะไร
5: Vanessa
0: Who got โอเค3 4คนใครจะตอบ1คนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเค
5: Vanessa is sleeping on beach
0: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่ตะนอยเขียนถูกไหมตะนอยเขียนถูกไหมพี่ตะนอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
6: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin ถูกกับ Martin ฝน Martin is
7: Martin is stealing someone's bag
0: Okay you come on and write already yeah. She is very good at writing She is very good You wait for her Okay and then number who got Mark Okay What is Mark doingOkay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Who got Karen? Okay. ใครตอบ ปังชุก Okay, ปังชุก Okay, ปังชุก Who is winner? Okay, you. Okay.
7: Karen is talking on her mobile phone.
0: Okay, she is talking on her mobile phone. Okay.

Terima kasih.

0: งประดานตรงฝั่งนี้กับฝั่งนี้โอเคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาสักประโยคหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแข่งนะเบรกเลยเนี่ยวันกรุ๊ปกรุ๊ป A แอนกรุ๊ป B เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็น A เป็น B ตรงนี้ตึ๊กหนึ่งเอาสักข้อเดียวจุดแข่งอย่างแต่ข้าโอเค understand จะดูใหม่ไหมให้ดูใหม่รอบไหมประโยค

0: OK， 找他们的人。
1: เสียงให้ครูฟังก่อน

0: Okay, you play the game. Oh, being pro game one time only and then say goodbye. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. เอาแบบพูดออกแล้วขีดต่อไป Starting. Starting.Driving ลักษณะของลิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ Kicking Kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing dancing flying flying เท่าไหร่แล้ว6แล้วอ้าว6เท่าไหร่6 drinking okay you are finished you said คำว่าBingo, bingo, you finish, bingo. Show me to your friend. Okay, yes, okay, you get. ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one. Drinking. ดูต่อลูกอะไร Flying. อะไรคะ Dancing and studying.
2: ปรบมือให้เพื่อนของพี่แอ
0: การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียก S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
ารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก

r กำลังสองครับส่วนด้วย1ลบ r กำลังสองนะครับมันก็จะตัดกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลังสี่บวก1บวก r กำลังสองนะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บายยังไงลูกภาษาจีน
1: อพย
0: พอพยพจีนมาอยู่บ้านเราตั้งแต่สมัยไหนลูกประวัติศาสตร์ลูกตั้งกับสุโขทัยไหมลูกแขกเก่งมาตั้งสุโขทัยมาทำอะไรมาทำอะไร
1: ค
0: ้าขายอีกอย่างนึงมาถูกต้องแหมสมได้ที่4มาปั้นถ้วยชามสังโลกบ้านเราจีนทั้งนั้นมาปั้นแล้วก็อบพวกเรามีถ้วยชามใช้สมัยนั้นมาก่อนใช้ใบตองใช้มือเปิดข้าวสมัยหลังๆเราจะมีถ้วยชามเพราะว่าเราเชิญคนจีนมาพวกนี้แหละพาภาษามาด้วยแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยได้อย่างไร1
1: ค้าขาย
0: เมื่อกี้ตอบไปบ้างแล้วเราค้าขายถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องพูดได้ไหม
2: ไม่ได้
0: พูดไม่ได้ขายกันไม่ได้จะแลกกันเป็นอะไรเงินจะกี่บาทเพราะนั้นคนที่มาค้าขายกับเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเราเราก็ต้องพยายามเข้าใจภาษาเขากว่าจะพูดกันรู้เรื่องเนาะเมื่อยมือกว่าจะขายได้เพราะนั้นก็พยายามไปเรียนรู้นะ1ค้าขาย2
3: อพยพ
0: โอ้พยพย้ายถิ่นเหมือนนกนางแอ่นนะบินมาจะมาอยู่ประเทศไทยสักหน่อยดันมาเจอหนาวเป็นไงร่วงตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอหนาวเข้ามาอยู่ประเทศเราเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวัฒนธรรมของเราให้ได้ถูกไหมลูกถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ้าวมีอะไรอีกมีอะไรคะการเผยแพร่ศาสนาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะสังคมมันกว้างขึ้นเขาสามารถเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในประเทศเราได้อย่างในห้องเราเนี่ยก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นใครยกมือขึ้นปะน่านับถือศาสนาอะไรคะ
4: ค
0: ริ
4: สต์ค่ะ
0: พูดชัดๆ
4: ศาสนาค
0: ริ
4: สต์ค่ะ
0: คริสข้าวโบสถ์ทุกวัน
4: อาทิตย์
0: ของคนไทยข้าวโบสถ์ทุกวัน
1: พระ
0: วันพระเราไปเปล่าวันพระไปเปล่า
5: ไปไม่หมด
0: ไม่ไป
1: ไป
0: ใครพาไป
6: โรงเร
0: ีย
6: น
0: พาไปนะคะของป.6ไปกับป
1: .1
0: ไปป.1ทุกวันพระเราเข้าวัดทําบุญคำพระก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบาลีสันสกฤตที่เธอมาตั้ง

0: ั้งชื่อแบบไทยตั้งชื่ออะไรแมวหมาหมีหมูคำง่ายๆพวกนี้พอตั้งเป็นภาษาต่างชาติแหมสวยอรัชพรเห็นไหมเสียมพรสวยงามส่วนหน้าตาเป็นไงเราไม่พูดถึงหรอกมาดูว่าเราตอบถูกไหมเอิร์ธลองที่ลูกมาอย่างไรกันภาษาต่างประเทศนี่หนึ่งหาขายโชว์ป่ะเมื่อกี
1: ้
0: ขายโชว์ประเมินให้ตัวเองไม่ได้เชื่อเก่งเลยเกินอ้าวค้าขายมาด้วยภาษาอ้าวต่อสองเผยแพร่ศาสนาตัวไปไหมต่อสามปรับติดต่อสื่อสารใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: โอพยพย้ายถิ่นมีไหม
1: มี
0: เมื่อกี้ปฏิพันธ์ตอบด้วยต่อ5ปั๊บ5มีนาคมมีใครตอบเปล่าครูจะบอกหลักแล้วเดี๋ยวให้เธอสังเกตว่าอีกคำที่อยู่ในมือเนี่ยภาษาอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนจับได้จริงเป๊ะถูกต้องเยี่ยมนะ1อ่านให้ครูฟังลูก
1: มามีหลายพยาง
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแท้พยางค์เดียวพ่อแม่รักจับดิ้นมีพยางค์แต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศมักมีหลายพยางค์มักแปลว่าใช่ทุกคำไหมคะ
1: ไม่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่บางคำก็มีพยางค์เดียวดันไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคอยดูมักมีหลายพยางค์สอง
1: มักกดไม่ลงมักตา
0: ถูกต้องถ้าภาษาไทยแม่กดก็ดอเด็กเฉียวแม่กบบอใบไม้แม่กบก็กอไก่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเฉียวเช่นคำว่าม.เอ.พ.เมฆเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเพราะสะกดไม่ตรงมากต่อไปข้อ3
1: มามีตัวการัน
0: นั่นทีเดียวเชียวชื่อใครมีตัวการันยกมือขึ้นปั๊บมิใช่ภาษาไทยเอามือลงชื่อนามสกุลใครมีการันยกมือขึ้นนั่นก็ไม่ใช่ภาษาไทยมลงเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวต่อไปมักเป็นคำ
1: บวบกรรม
0: สมัยครูเด็กๆครูของครูเคยสอนแต่ครูยังไม่สอนเธอเพราะเธอยังประถมอยู่เดี๋ยวมัธยมไปเรียนหลักสังเกตภาษาคำหมิ่นหลักสังเกตภาษาคำแม่นยมแท้ใจแต่พวกกรรมไม่รู้เพราะตรงไหนส่วนมากภาษาคำแม่นิยมแน่แน่คืออักษรหนังอักษรหนังมีจอรอรอยอยิ่งไปที่พักพิงสะกดในคำได้คำได้คำได้คำมีกระมีปะมีบันมีบังมีบันมีอัมบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำบัมซ้ำสำราญสำเร็จสำรวนสำราญสำเร็จสำรวนอำนาจจำนวนคำนวณจำนำจำหนักจำหนักจำหนักพร้อมไหม
2: ไม
0: ่พร้อมแต่ครูเรียนตั้งแต่ครูอายุ13แล้วปัจจุบันนี้48จำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพลงมันทำให้ทำไม
2: ทำ
0: ให้มันเป็นคำคล้องจองมันจดจำได้ง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะดูนะเวลาสรุปความรู้ใช้พวกนี้ได้อ่ะหลักสังเกตภาษาเขมรไม่ใช่ควบกล้ามอย่างเดียวมันตั้งหลายอย่างมีกระมีปะมีบันมีบางมีบานนำหน้ามีคำว่าสามนำหน้าพวกนี้เขมรหมดต่อไปข้อ5
1: มักใช้อักษรนำ
0: 5มักใช้อักษรนำจมูกสลาหมากขนือเมื่อกี้ที่ลูกตอบพวกนี้ใช่หมดและข้อ6ข้อสุดท้ายมักเป็น
1: คำนับศัพท
0: ์หมายความว่าถ้ามาอย่างไรเราก็
3: ใช
0: ้ใช้อย่างนั้นเพื่อรักษารูปศัพท์ของเขาไว้ไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเอาละคราวนี้ถึงตาตัวเองจงหยิบบัตรคำของตัวเองขึ้นมาง่ายดูทีเดียวพิจารณาให้ดีโดยใช้หลักการข้างหน้าแล้วตอบว่าภาษาที่อยู่หน้าเธอเป็นคำภาษาเก่งกันคำว่าอะไรลูก
3: เกี้ยค่ะ
0: เกี้ยแปลว่าอะไรเกี้ยรองเท้าไม้เกี้ยเป็นภาษา
3: จีนค่ะ
0: จีนใครว่าถูกหรือไม่ถูก
1: ถูก
0: ก็ปรบมือให้เพื่อน

0: ีหน่อยปั๊บแปลว่าอะไรลูกที่ได
1: ้บันทงครับ
0: บันทงเป็นภาษา
1: เขมร
0: เพราะมีคำว่าร
1: อหัน
0: รอหันใช้รอหันถูกต้องประมือให้ครับทุกคนต่อไปจับได้คำว่าอะไรลูก
2: อินซีครับ
0: เสียงดังฟังชัดหน่อยลูก
2: อินซีครับ
0: อินซีลูกว่าเป็นภาษาอะไรลูก
2: บาลีครับ
0: เป็นภาษา
3: บาลี
0: คิดว่าถูกไหมคะ
3: ถูก
0: ถูกก็ปรบมือให้เพื่อนกิตติยาอยู่ข้างหน้าให้มาตามตาหวานให้ครูอีกอ้าวได้คำว่าอะไรลูก
4: ลิปสติก
0: แม่เหมาะสมกับผู้หญิงพอดีคิดว่าเป็นคำภาษา
4: อังกฤษค่ะ
0: ฮะ
4: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษอีกทีนึงลูก
4: อังกฤษ
0: ไอ้สมก็เรียนภาษาไทยหน่อยอังกฤษคิดว่าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษลิปสติก
3: ใช่
0: ถูกต้องปรบมือให้ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคราวนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้หลักการนี้มาวิเคราะห์คำได้นะฟังให้ดีนะใครคิดว่าตัวเองถือบัตรคำภาษาจีนไปยืนที่หอนาฬิกาห้องเราเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นใจเย็นใครคิดว่าถือคำบาลีสันสกฤตมายืนที่โต๊ะพันพิมลใครคิดว่าถือคำภาษาเขมรมาหน้าห้องใครคิดว่าถือคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ดวงฤทัยพร้อมไหมคะ
5: พร้อมคร
0: ับ พร้อมหนึ่งสองสามเอากันแล้วครับท่านเอากันแล้วครับท่านถ้าคิดว่าครบแล้วรีบนั่งลงเลยจะได้รู้ว่าคุณไลฟ์เป็นกันตรงโน้นเลยนะตู้นะตู้มาลายูมาลายูมาลายูมาลายูมีคนหลงกลุ่มเยอะเลยเอาละเดี๋ยวครูจะตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มหลังก่อนกลุ่มหลังก่อนนะคะอ้าวยกบัตรคำช้อยครูดูเอียเก่งเก๊กเซ็งป้งเก๋ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนรวมให้ถูกต้องเชิญนั่งโต๊ะนะคะยกมายกมามีคนทักพวกถูกไหมแอร์โชว์ลิปสติกโซฟาถูกต้องได้พี่ค่ะกีฬาอยู่ทางนี้กีฬาอยู่ทางนี้เอาเชิญนั่งที่ก่อนอ้าวพันธุบาลีสันสกฤตหน่อยแฮมดาราแรมแฮมแฮมแฮมแดนแรมอ้าวเดี๋ยวมาดูกันกรีธาถูกต้องปัญญาถูกต้องอัครวิธีถูกต้องปัจจุบันถูกต้องไดนาโมผิดกับไดนาโมภาษาอังกฤษอ้าวเชิญไปนั่งที่อ้าวเบียร์ภาษาปลายูนั่นเลยจ้ะอ้าวนั่งที่ก่อนเก็บเอาไว้นะลงท่านใช่ทวารใช่กษัตริย์ใช่กีฬาใช่พักใช่ฤาษีใช่อ้าวดูสองคนนี้รูปกับเพกาเป็นภาษามลายูไม่น่ารัติการไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเข้าผิดนะคะอ้าวกลุ่มสุดท้ายภาษาเขมรยกขึ้นมาภาษาเขมรปฐมถูกเสวยถูกสำราญถูกขนงถูกจำนำถูกมเหสีผิดมเหสีบาลีสันสกฤตอินทรีย์อ้าวเมื่อกี้บาลีสันสกฤตแล้วแกมาอยู่เขมรอ้ากลาบหัวค่ะคุณนายนะคะอันนี้ช่วยยืนชาวตัวหน่อยนะคะสาวิตรีนะคะอุ๊ยขอโทษอ้าวเพื่ออ้อยนะคะคนสวยประจำห้องอันนี้ผิด เป็นภาษาอาลาอยู่ค่ะอ้าวเชิญนั่งประจำที่เชิญค่ะเชิญค่ะเห็นไหมคะว่าแม้แต่เราเองซึ่งเป็นคนไทยยังแยกคำที่ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยลำบากแต่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน รักใครชอบใครหรือจะเอาคนใกล้ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์คำว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาอะไรแต่ก่อนจะวิเคราะห์คำเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนทายปัญหาบัตรคำนี้เก็บไว้เอาไว้ในโต๊ะเดี๋ยวเราต้องใช้

0: พร้อมเดี๋ยวดูปริศนาคำทายคำภาษาจีนใน
1: ภาษาไทย
0: ปริศนาแรกรองเท้าไม
1: ้
0: อ่านก่อนรองเท้าไม้
1: ใส่แล้วดังฟังกุกกะ
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่า
1: เก
0: ียเกียถูกต้องครับท่านสองเฉากล้วยเป็นน้ำเหรอขอใส่น้อยๆก็เป็นน้ำเลยอ่ะเฉากล้วยอ้าวได้ได้อ้าวต่อไปอ้าวมาต่ออันนี้อีกขนมสีดำใส่น้ำหวานซ่านอุรากินแล้ววันเฉาเมื่อกี้ตอบไปแล้วเฉากล้วยถูกต้องต่อไปซื้อตึกมาแล้วขายไปได้เงินคืน
1: เซ
0: ็งถูกต้องต่อไปเป็นเรือใหญ่ใครรู้จักมักพบเห็นเรือใหญ่
2: ส
0: ำเภามีอีกเรือหนึ่ง
3: กอและ
0: กอและของบ้านจิรเมธแล้วที่ที่เอาไว้เข็นขนข้าวอ่ะเรือใหญ่ๆคำนี้ดูสิออกเสียงถูกไหมไม่ถูกนะเรืออะไรลูกเดี๋ยวข้างหน้าออกคำอ่านครูจะเอาภาษาจีนมาให้หมดเลยให้กระดกลิ้นเที่ยมจุนถูกต้องนะคะอ้าวต่อไปเครื่องมือเด่นขนหินทรายได้ไม่ฝืน
1: ปูหิน
0: เมื่อวานหรือวันไหนครูได้ยินใครที่เป็นขนของครูโอภาสเรียกปุ๋งกี่ปุ้งนะลูกลองเอาเสียงช่างอีกครั้งหนึ่งปุ้งกี
1: ่ปุ้งกี่
0: ต่อไปอันข่าวเส้นหนาใหญ่ชวนให้เกินทั้งหนาทั้งใหญ
4: ่กล้วยจ้าว
0: อะไรแน่หนู
5: กล้วยจ้า
0: แน่ใจนะ
4: กล้วยจ้ากล้วยจ้า
0: แน่ใจนะลูก
4: กล้วยจ้า
0: คำศัพท์มันเขียนอย่างนี
4: ้กล้วยจ้า
0: เราต้องออกเสียงให้ถูกนะคะคนไทย
4: กล้วยจ้ากล้วย
0: อ่านว่าก
1: ล้วยจ้าก
0: วย
1: กล้วย
0: จ้าไม่แหกอากาศบอจับไม่ตรี
1: จ้ากล้วยจ้า
0: เรียกให้ถูกเอาละต่อไปอันสุดท้ายหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนหลังคายื่นออกไปเขาเรียกว่าอะไร
6: ป
0: ั
6: ญญา
0: ไม่ใช่ปัญญาลูก
7: อะไรดี
0: ล
7: ูก
0: ตรงเนี้ยแล้วก็จะยื่นออกไปหลังคายื่นสวยงามตามแนวจีนถ้าของไทยมันอย่างนี้พ่อรู้เปล่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยชะเลย
1: เก่ง
0: เก่งเนี่ยคำที่อยู่ในปริศนานี้ล้วนเป็นคำภาษา
1: จีน
0: จับข้อสังเกตได้อย่างว่าภาษาจีนมักจะเป็นยังไง
6: เอาเสียงย
0: าวใช้เสียงวรรณยุกต์ผันผวนเยอะอ่ะต่อไปอยู่ในนี้ภาษาอังกฤษทั้งหมดคำแรก1เป็นเครื่องดนตรี4เป็นหลอด

0: ลีนอ่ะเป็นโรคภัยไข้ป่าพาอาสันอยากเป็นไหม
1: ไม่อยาก
0: ไม่อยากนะเข้าป่าต้องเอายาควิดินพกไปอ้าวต่อไปดองการดองศพไว้นานกว่าล้านวัน
2: มัมมี่
0: เออการดองศพนานๆเขาเรียกว่าม
1: ัมมี่
0: สุดท้ายที่ค้นพบในประเทศอียิปต์คือพระศพของกษัตริย์ตุตันคาเมนเออนี่เก่งแสดงว่ามีความรู้รอบตัวดองไว้นานมากอ้าวต่อไปทาผิวพรรณด้วยสิ่งนี้ชวีงาม
1: คร
0: ี
1: ม
0: มีอันนึงโลชั่นถูกต้องต่อไปเป็นโจรปล้นในน่านน้ำร่ำลือทั่วเออเก่งการแต่งตัวให้แปลกใหม่ใครต่างถาม
1: แฟชั่น
0: ถ้าให้แปลกใหม่ไปอีกมันจะต่อจากแฟชั่นเขาเรียกว่าแต่งตัวอะไรไม่ใช่อินเทรนด์ลูกไม่ใช่ให้ประหลาดเช่นอีจ๊อบแต่งตัวเป็นผีดิบอย่างเงี้ยคุณเสมพรแต่งตัวเป็นซินเดอเรลล่าคันนั้นเขาเรียกอะไรแต่งตัวอะไร
3: แฟนซ
0: ีใครตอบวะเนี่ยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้มันหน่อยขนาดป่วยบ่อยยังรู้จักแฟนซีถูกต้องแต่งตัวให้ประหลาดต่อไปใช้ผูกคอชายมาเท่เก๋ทุกอย่างถูกต้องเป็นคำนามเรียกปักศีลบินไม่เป็น
4: เพนกว
0: ินโอ้โหปรบมือให้เอิร์ธหน่อยดังนั้นคิดได้ต่อเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่เป็นควินตัวเดียวมีอีกตัวหนึ่งบินไม่เป็น
5: กระจอกเทพ
0: เป็นชื่อภาษาไทยมันอีกตัวหนึ่งขนมันจะเนี่ยมันลงๆเนี้ยเดินเหมือนกันบางทีเขาก็เรียกเป็นผลไม้ด้วยชื่อเดียวกันเออใครตอบวะ
6: ดีวิ
0: เก่งมากอ้าวปรบมือให้เดินไทยดีมากเก่งมากคำที่อยู่ในนี้จะเป็นภาษา
1: อังกฤษ
0: ไอ้ที่ไม่มีคือบาลีสันสกฤตและมลายูเพราะว่าครูเห็นว่าเธอใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันชื่อตัวเองก็มีเดี๋ยวลองดูซิจับคู่กับคนที่รักที่ชอบวิเคราะห์ภาษาเออเปิดไปไอ้เฟรมแรกลูกว่าภาษาที่มองเห็นในจอนี้เป็นคำหาอะไรแยกใส่ในตารางครูให้เวลา5นาทีพอไหม5นาทีไม่จำเป็นต้องครบไม่พอหรอครับอ้าวจะทำด้วยกันหรือจะทำคนเดียวพ่ออ่าพี่ชนทำคนเดียวเหรอลูกได้ท่านกับสุภชัยเอาหันหลังเชิญกันโอเค5นาทีลองแยกดูว่าภาษาที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้คำใดเป็นภาษาอังกฤษคำใดภาษาจีนคำใดเขมรคำใดมลายูคำใดบาลีสันสกฤตถ้าลูกทำได้ถือว่าหลักการที่เรียนไปนั้นใช้ได้ค่ะเลยจ้ะคนเดียว
7: ได้ครับ
0: อ้าวเชิญสองคนช่วยกันจะได้ใครยังไม่ได้ลูกอ้าวลงมือเลยครูจะจับเวลาจากนาฬิกาตรงเที่ยงของเราขณะนี้เข็มยาวที่เลข4นะครับเข็มยาวที่นะคะหมดเวลา
8: คุยกันดังๆนะลูก
0: ครูก็ลืมบอกไปว่าถ้าหากว่าคำไหนเรามีปัญหาคิดไม่ออกนี่ค่ะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คำนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้กันอย่างโชคโชน

0: พจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดราชบัณฑิต2542เปิดดูได้ลูกเขาจะบอกชนิดของเขาไว้จะทำไหนลูกค่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
1: ปุ่งลิปสติก
2: โอ้โหของให้เอาแต่บนกระดาษไม่เอาเอาบนกระดาษเดี๋ยว
3: มันเป็นภาษาแสงละขันแสงขันดาบมั้ง

0: ดาบเลยภาษาม
1: าเห็นเขมรมาเห็นซีขิ่นนะคะ
0: มาฉายมาฉายมาฉายเป็นวันที่สิ้นเลยพี่ดีกว่าประกาศคอแล้วเหรอ

0: 条件，风纪不是钱，是吧？有条件。条件，其他景，一座一呢，嗯，变。该归家吧。
1: หมดเวลา8นาทีเข้าไปแล้ว8นาทีเข้าไปแล้ววางในซอค่ะวางในซอวางปากกาเราต้องซื่อสัตย์นะคะตามข้อกำหนดไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกลูกจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเป็นไงลูกภาษาไหนหายากสุด
2: สันสกฤต
1: สันสกฤตไม่จริงๆคำเนี่ยนะเกินช่องตั้งเยอะถ้าเติมถูกเนี่ยนะช่องนั้นไม่พอใส่เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาบัตรคำที่อยู่ในมือของนักเรียนขึ้นมาครูก็จะเอากระดาษกาวนะม้วนแล้ววางไว้เธอก็เอาไปติดหลังบัตรของเธอแล้วเธอเอาไปติดเข้าแถวอย่างเช่นของ6สายไปติดซิภาษาลายลูกเข้าแถวให้ตรงนะเอาลืมภาษาอังกฤษลืมภาษาอังกฤษมาติดเข้าแถวแล้วเดี๋ยวให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเติมได้เต็มหมดเลยลองดูมาเลยลูกมาเลยเอาไปทำมาเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้35ไม่พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะวันเยอะมากเอากระดาษกาวข้างหลังนะมีช่วยครูฉีกสิลูกดีมากมีตั้ง3ม้วนนะลูกจะได้ไวเอามาติดกันเรามาช่วยกันดูไม่พอติดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเอาไปข้าวแถวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในประเทศไทยเยอะแยะขนาดไหนลูกอันนึงอันนึงติดกันไปครับท่าน

0: เรียบร้อยอ่ะดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนสังเกตไหมว่าครั้งแรกเรามีบัตรคนและบัตรเดียวใช่ป่ะเราก็ยังตอบไม่ถูกว่าภาษาอะไรถูกไหมพอครูให้หลักการบัตรเดียวของหนูหนูตอบได้ไหมได้เรารู้ว่าคำเดียวที่อยู่ในมือเราเป็นภาษาอะไรพอทำเป็นคู่ครูให้เวลา5นาทีก็ทำไม่เสร็จคำนี้ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่นั่นแหละแต่พอบอกว่าช่วยกันสิลูกลองมาติดคำที่อยู่ในมือเราติดทั้งหมดแป๊บเดียวได้เต็มพืชเห็นความสามัคคีหรือยังลูกคุณค่าของความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นในบทเรียนจึงบางบทเราให้ทำคนเดียวบางเรื่องเราให้ทำเป็นคู่บางเรื่องให้ทำเป็นกลุ่มแต่บางเรื่องเราให้ทำทั้งห้องแล้วก็จะออกมาไวมากเดี๋ยวดูนิดเดียวนะภาษามลายูถูกหมดทุกคำภาษาจีนถูกหมดทุกคำภาษาเขมรถูกหมดทุกคำภาษาอังกฤษถูกหมดทุกคำภาษาบาลีสันสกฤตดูสิถูกไหมคำแรกคำแรกกษัตริย์เป็นภาษาสันสกฤตถูกต้องครบเถาวัลย์เถาวัลยะเป็นภาษาบาลีเห็นไหมลูกอันนี้จะมั่วมากเลยถามว่าทำไมถึงมั่วเวลาเราใช้กันในระดับประถมเนี่ยเราจะบอกว่าภาษาบาลีและสันสกฤตทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่าหลักสังเกตมันยากมากและครูเสียงพรก็ยังไม่ได้สอนเธอหลักสังเกตให้ไปเรียนในชั้นมัธยมแล้วเธอจะแยกได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ครูให้รู้ว่าภาษาอื่นถ้ามันมีหลักสังเกตชัดเจนมันจะได้อันนี้ต้องไปท่องพยัญชนะวรรคกะนำวรรคกะตามเป็นภาษาบาลีถ้ากะนำคะตามเป็นภาษาสันสกฤตลูกต้องไปท่องนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ที่เกินประถมเดี๋ยวไปเรียนตอนมัธยมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าครูจะให้เวลานักเรียน1นาทีเขียนให้ครบที่ยังขาดจะทันหรือไม
1: ่มันคงด้วย
0: แต่จะไม่ค่อยจริงหนึ่งนาทีผ่าน

0: เว็บสามัคคีกลมเกลียวจะทำให้งานสำเร็จทางนี้อ่ะหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อถ้าทำสองคนเขียนชื่อกลุ่มข้างล่างลูกอ่ะดวนจีใครมาส่งถึงมือครูเป็นคนสุดท้ายพักเป็นคนสุดท้ายเขียนชื่อก่อนนะคะของใครเดี๋ยวครูให้คะแนนไม่ถูกนะลูกวันทุกคนเบอร์หนึ่งวรกมลเบอร์สองจิรายุเบอร์สามเบอร์สี่ห้าวังฤทัยเบอร์หกลัคนาเบอร์เจ็ดมาริสาเบอร์แปดอ้าวใครชื่อกันแสงเนี่ยครูมีลูกศิษย์ใหม่ไว้เลยชื่อกันแสงเขาบอกว่าเขียนไม่ทันแล้วสองชื่อมาบวกกันกันยรัตน์กับทอแสงเป็นกันแสงในความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคุณนายคุณนายนัทธิดากับสาวคนนี้ได้กับจ้อยเดียวเองมานั่งเล็งแลบางทีเราต้องใช้ความคิดบ้างกว่าที่เราจะตอบได้ว่าคำนี้เป็นคำอะไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยลูกจะยังไม่สามารถสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้ชัดเจนต้องใช้เวลาคำที่มีอยู่ในบัตรคำในชิ้นงานในจอล้วนเป็นคำที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่แท้ไม่ใช่เลยเป็นภาษาต่างประเทศทั้งนั้นแต่พอครูให้เธอลองสังเกตคำยากไหมลูกยากนั่งคิดตั้งนานคำนี้จะเป็นยังไงคำนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานะเข้าใจนำภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยไปใช้ได้ดีที่สุดคือต้องเป็นคนช่าง
1: สังเกต
0: ช่างสังเกตเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงคำคำนี้คำอะไรนอกนะเช่นจะกินผลไม้อุ๊ยมังคุด
1: มะลายู
0: ภาษามะลายูอุ๊ยมะม่วงคอยนึกอยู่ตลอดเวลานะอุ๊ยนุ่งผ้าถุงลายปาเต๊ะ
2: มะลายู
0: มะลายูวันนี้แม่ทำกับข้าวกินข้าวกับน้ำบูดูแบบนี้เป็นต้นเราพยายามนึกเสมอเราก็จะแตกฉานนะคะทีนี้ในครั้งนี้หลังจากเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปให้ครูดูซิว่านักเรียนน่ะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเรื่องอะไรมาบ้างที่มามันมีไหมมาจากไหนมาจากไหนลูกขึ้นเครื่องบินมาเท
3: ที่ได้ใช่ป่ะ
0: มาจากการติดต่อค้าขายมีอะไรอีกลูก
4: อพยพ
0: ย้ายถิ่นย้ายถิ่นมาอยู่ไทยฮะการมีหลายเสียงการเผยแพร่ศาสนามีไหมลูก
1: ม
0: ีบอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วพรพิมงเขายังนับถือศาสนา
1: คริส
0: ออกเสียงให้ชัดซึ่งเผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะแล้วก็การคมนาคมติดต่อสื่อสารก็จะมาเห็นไหมคะเหล่านี้แหละแล้วหลักสังเกตมันรู้หรือยัง
5: รู้แล้ว
0: สงสัยเอ๊ะคำนี้จะเป็นคำไหนเอาหลักสังเกตมาคำต่างประเทศมักเป็นคำ
5: ทับศัพท์
0: หนึ่งสอง
6: มักมีหลายพยาง
0: มักมีหลายพยางสามมักจะมีการันสีไม่ตรง
1: มาตรา
0: หลักการเหล่านี้แหละเราก็นำไป
1: ใช
0: ้ถ้าใช้แล้วยังตอบไม่ได้เรามีผู้ช่วยที่ดีอยู่ในห้องของเรานี่ค่ะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใช้มาอย่างโชคโชนนะคะได้อาสาศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยพจนานุกรมฉบับที่มาตรฐานที่สุดคือฉบับ
1: ราชบ
0: ัณฑิตยสถานพ.ศ. 2000 พุทธศักราช 2542 ธรรมเสร็จปี 46นั่นแสดงว่าใช้เวลานานมากดู

0: นาดเล่ม
1: เหมือน
0: แล้วเล่มของหนูแล้วเล่มก็ได้มาตรฐานไหมลูกไม่มาตรฐานแต่พอช่วยเราได้ไหม
2: ได้
0: พอช่วยเราได้ในยามคับขันยามฉุกเฉินหยิบมาเปิดได้แต่ถ้าเล่มนี้สุดๆแล้วมันจะดูยังไงนี่เขาจะมีบอกไว้เลยว่าคำนี้เป็นภาษาอะไรถ้าจอจุด
2: จีน
0: ขอจุด
2: เขมร
0: คาเมนนะชอจุด
2: ช
0: วามลายูนะอะไรเนี่ยบอจุด
2: บาลี
0: บอจุดเนี่ยนะเบงคาลีถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ปอจุดเพราะว่าภาษาบาลีจะใช้ว่าปาลีเป็นต้นเห็นไหมคะอันนี้คือผู้ช่วยที่ดีของเรานะคะแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาจะไม่บอกว่าพอพูดภาษาอังกฤษดันกำลังพูดภาษาจีนดันกำลังพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ควรจะรู้ไว้เพราะมันเป็นความรู้ที่เด็กไทยควรจะได้รู้รากเหง้าของเราว่าภาษาไทยเราเนี่ยมาจากหลายท้องถิ่นหลายเชื้อชาติเอาละประเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้เรียนกันว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลองดูซิว่าใครเก็บความรู้ที่ครูสิริพรพูดได้มากที่สุดเอามานำเสนอกันตกลงไหมคะชั่วโมงนี้พูดมามากแล้วหิวข้าวไปกินข้าวกันก่อนไหม
2: ห
0: ิ
2: ว
0: ตกลงใช่ไหมชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ขอ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2

ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UX

ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาเท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะ

0: มันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คือการใส่ใจเนี่ยอาจารย์มีอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มากด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้หนูได้เยอะมากคือความอบอุ่นที่หนูได้รับอะค่ะหนูรู้สึกถึงอาจารย์เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือเวลาที่อยู่โรงเรียนนะคะหนูค่อนข้างที่จะมีเพื่อนน้อยมากแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่หนูรู้สึกว่าเข้าถึงได้และเข้าหาได้อะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลา
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้ไหม
2: ภูมิใจครับภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นเอกครั้งหนึ่ง
0: แล้วตอนนี้กับตอนนู้นหนูเหมือนกันไหม
2: เหมือนหนูถามแม่หนูว่าหนูตอน5ขวบกับ20เนี่ยมันเหมือนมันอย่างนั้นเลยมันใกล้กันเกินกว่าที่จะวิจารณ์ได้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับลูกมาเยี่ยมมาอย่างนั้นเลย
1: ประทับใจคุณครูปริญญาเรื่องอะไรบ้าง
0: คือตั้งแต่ที่หนูเรียนกับอาจารย์มาหนูรู้สึกมีความผูกพันมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆค่ะหนูรู้สึกเหมือนอาจารย์แบบให้การดูแลเหมือนหนูเป็นลูกคนนึงจริงๆซึ่งหลังจากที่กลับไปหนูคิดถึงอาจารย์ตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาหาแล้วหนูก็ยังจำคาแรคเตอร์อาจารย์ได้จำตอนอาจารย์เดินขึ้นบันไดได้ตอนอาจารย์เดินเข้ามาสอนอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีใจจริงๆค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่สอนหนูคือเหมือนแบบหนูไม่ได้เคยได้รับอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์คืออบอุ่นจริงๆค่ะขอบคุณมากวันนี้มีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วย
2: ขอให้มีความสุขความเจริญ

0: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตประสบสำเร็จในอาชีพในชีวิตการงานต่างๆทุกอย่างให้มีความสุขตลอดไป
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับหนูนานๆขอบคุณมากค่ะขอให้อาจารย์แบบว่ามีลูกศิษย์รักเยอะๆหนูเชื่อว่ามีคนรักอาจารย์เยอะมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนจำอาจารย์ได้อยู่แล้วหนูเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หนูจะมาหาอาจารย์แล้วโทรหาอาจารย์เรื่อยๆนะคะหนูไม่ลืมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ

0: และครูอีกสองท่านที่เธอคิดถึงและไม่พบไม่ได้เพราะครูทั้งสองท่านนี้เป็นครูผู้ให้และเมตตาช่วยเหลือเธอมาตลอดนั่นก็คือครูสุคุมารคำหวานครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและครูสุนีวิชัยครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1: เหลืออาจารย์อีก2คนค่ะที่เอกกำลังจะไปหาก็คืออาจารย์สุคุมารคำหวานนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยค่ะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอตอนม.6ค่ะไปหาอาจารย์กันดีกว่า
0: ในวันนี้เธออยากทำให้ครูประหลาดใจโดยวางแผนกับทีมงานเอาไว้ว่าจะเชิญครูให้มาสัมภาษณ์โดยที่ครูไม่ทราบว่าวันนี้เธอกลับมาที่โรงเรียนและเธอจะสวมรอยเป็นช่างแต่งหน้าเข้ามาหาคุณครู
2: อาจารย์เดี๋ยวผมขอซับหน้านิดนึงแล้วกันนะครับ
3: จำไม่ได้มันนี่ลับ
1: ครูจำอยู่ได้ไหม
4: จำได้ค่ะ
3: สมัยเป็นนักเรียนขี้อายขี้อายไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นดาราสวยมากๆเลยลูกสวยอ
1: าจารย์สบายดีไหมคะ
5: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ครูก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะ
1: แต่อาจารย์ยังดูสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเอ๋อยู่กับอาจารย์สุคุมารคำหวานค่ะแล้วก็อาจารย์สุนีวิชัยนะคะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของเอ๋ตอนม.6ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์สุคุมารเนี่ยคือแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรียนอยู่อะค่ะอาจารย์จะเป็นครูสาวที่หุ่นดีมากแล้วแบบสวยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบมองว่าน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยครูสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จะแบบดุนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะส่วนอาจารย์สุนีเนี่ยค่ะจะเป็นอาจารย์ใจดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอาจารย์แบบว่าถ้าภาพความทรงจำเอ๋จะเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆผมยาวน่ารักใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
6: เมื่อกี้ที่ผมเรียกช่างแต่งหน้ามาซักหน้าอาจารย์นะคร
3: ับ
6: น้องเอ๋ได้ลงมาแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงบ้าง
7: โอ้ก็ตื่นเต้นเลยดีใจ
3: ดีใจค่ะ
7: เพราะว่ายังถามอยู่ว่าเอ๊ะ
3: เขาไม่จะกล้าแสดงออกเป็นดารา
1: ค่ะ
3: เก่งมาก
1: เป็นแบบบุคคลเรียบร้อยมาก
3: ใช่ใช่ค่ะเพื่อนในห้องจะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเฮี้ยวที่สุดในระดับนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นนี่จะดีมากเลยนะคะหมายความว่ากิจกรรมของโรงเรียนหรือเวลาที่ครูสั่งงานอะไรเนี่ยนะคะจะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาห้องนี้นะโอเคมีจิตอาสา
1: เรื่องเรียนขอไว้ก่อนเรื่องกิจกรรมก็โอเค
7: ห้องนี้ตอนแรกเลยที่เข้าไปน่ะห้องนี้ก็จะถูกตั้งคำถามตอนแรกที่เข้าไปปุ๊บวันแรกที่จะไปเจอเขาก็จะถามว่าอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ครับทำใจหรือยังครับที่มาเป็นประจำชั้นห้องนี
1: ้ทำไมคะอาจารย
7: ์เพื่อนๆยิงคำถามใส่ครูว่าทำใจหรือยังว่าจะมาเป็นประจำชั้นห้องนี้ครูทีนี้ไม่ต้องทำใจอะไรเลยเพราะว่าพร้อมทุกสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ห้องคณิตเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฮี้ยวหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็คือมีชื่อในสายเลยเนาะในสายของเขาแล้วล่ะในสายของม.6ล่ะแต่ว่าในความเฮี้ยวของเขามีความน่ารักมีความมีน้ำใจ
3: ใช่ค่ะ
7: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเยอะแล้วก็มีความห่วงใยกันเมื่อเทียบกับในเด็กที่ห้องที่เขาเป็นอันดับหนึ่งเราจะหาตรงนั้นไม่ค่อยเจอแต่ว่าใน6/10เนี่ยมีเยอะ
3: ใช่ค่ะ
7: มีเยอะ
8: อะไรที่ทำให้ครูไม่รู้สึกท้อแท้หรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาดูแลเด็กพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้วค่ะในเรื่องของความเป็นครูเนี่ยนะคะเรามีแต่ความ

0: คือมีแต่คิดที่จะเป็นผู้ให้อ่ะค่ะให้การอบรมให้คำชี้แนะนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะนะคะถึงลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะเก่งจะไม่เก่งจะเกเรห้องนี้คือเขามีความสนุกสนานนะคะโดยภาพรวมของทั้งห้องอะค่ะ
1: ใช่เวลาเรียนนี่ก็เหมือนโรงลิเกโรงหนึ่งเลยที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็เรียนข้างหลังก็เล่นนั่งเล่นลงกับพื้นกันเพราะเพื่อนเพื่อนเขานี่ฮาเฮสนุกสนานมากก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าเวลาเล่นเวลาเรียนก็คล้ายๆกันหมดในห้องนี้จะอยู่ข้างหลังห้องก็จะเล่นแต่จริงๆแล้วเขาชอบนะคะที่มาเป็นประจำชั้นเพื่อเด็กที่เฮี้ยวๆเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเขาได้ชี้นำเขาได้ชี้แนะเขาเพราะว่าเด็กที่เขาพร้อมอยู่แล้วน่ะเขาก็คงไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าเด็กที่เขายังต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราชอบค่ะชอบที่จะชี้นำแล้วห้องนี้เขาก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าพูดถึงเขาสามารถจบไปในรุ่นที่105ได้พร้อมๆกับห้องอื่นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนๆวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกับคุณครูทั้งสองท่านนะครับเราอยากจะบอกท่านอะไรในวันนี้บ้าง
3: อันดับแรกเลยค่ะก็อยากจะขอโทษอาจารย์ทั้งสองคนค่ะคือเวลาโดดเรียนเนี่ยก็จะโดดกันยกห้องเลยคือเวลาอาจารย์เข้ามาก็จะรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยไม่คิดนะคะไม่นึกถึงความรู้สึกของอาจารย์ว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่แบบเพื่อนชวนกันว่าเอ้ยโดดไหมโดดก็ไปหายกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าสองคนนี้ค่ะให้ชีวิตใหม่หนูตอนนั้นหนูมีปัญหาทางบ้านแล้วหนูก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ทั้งสองคนได้เรียกรายเงินเพื่อนในห้องมาช่วยหนูซึ่งตอนนั้นหนูไม่มีเงินเลยและหนูก็ยังจำอาจารย์ได้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์สองคนนี้วันนี้ก็ไม่มีหนูเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะได้ไปทางไหนแล้วหนูจะโตขึ้นได้ยังไงขอบคุณอาจารย์มากจริงๆเลย
4: มันเป็นช่วงม .6 ที่พ่อหนูเพิ่งเสียไป
1: ค่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันฉุกละหุกเพราะว่าเขามาตอนค่ำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครก็มีพี่สาวอยู่เทคโนภาคเนาะมีพี่สาวอยู่เทคโนภาคก็เลยเขาสองคนก็ต้องช่วยกันอ่ะต้องช่วยกันที่ว่าจะต้องจัดพิธีศพให้คุณพ่ออย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เป็นเด็กด้วยกันทั้งคู่ก็ทำยังไงล่ะแล้วก็บอกว่าโอ้จะทำยังไงล่ะแล้วตอนนี้ถ้าธรรมเนียมของศาสนาอิสลามมันจะต้องให้จบใช่ไหมคะในมันเฟิร์นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเด็กจนว่าวันรุ่งขึ้นน่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะลูกเนาะแล้วก็มาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นู่นเพราะว่าก็กลายเป็นสองคนพี่น้องที่ช่วยกันทำแล้วก็เพื่อนๆในห้อง
0: ค่ะเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันค่ะเพื่อนๆเขาน่ารักมากค่ะทุกคน
1: ช่วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวเขาเลยจะได้ข่าวเขาอีกทีก็ตอนเขาไปเป็นนู่นน่ะเพื่อนสนิทนู่นน่ะพวกเด็กๆ เพื่อนเขาเราก็จะอาจารย์เห็นเอไหมน่ะมาเป็นเพื่อนสนิทน่ะอะไรเพื่อนสนิทอะไรเอ้าก็ไปแสดงหนังไปแสดงหนังเรื่องเพื่อนสนิทก็จะเห็นตอนนั้นล่ะ
3: วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะหลังจากหนูออกไปประมาณน่าจะ 5-6 ปีได้แล้วค่ะน่าจะมากกว่านั้นค่ะแล้วไม่เคยได้กลับมาเลยตอนนี้หนูมีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยค่ะ
5: คุณนะคะอาจารย์
6: ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะขอพระเจ้าอวยพรและมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ
5: ขอบคุณนะคะอาจารย
7: ์ขอบคุณมากครูก็ดีใจวันนี้ได้แต่เห็นแต่ในทีวีไม่ได้เห็นตัวจริงมานานเป็น10ปีแล้วนะ
0: เป็น10ปีแล
7: ้
0: ว
7: เห็นแต่ว่าเขาชอบบทของเขามากก็คือยายแปมมาล่ะ
3: อาจารย์ดูท่าลาย
7: ดูท่าลาย

0: ความทรงจำในอดีตของเธอนั้นครูคือผู้ให้แต่มาวันนี้วันที่เธอได้กลับมาพบครูอีกครั้งผู้ที่เป็นผู้ให้นั้นกลับกลายเป็นตัวเธอเองที่ได้ทำให้ครูได้ชื่นใจและภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนในวันนี้ค่ะ
1: ความรู้สึกวันนี้ที่ได้กลับมา

าจารย์นะคะรู้สึกถึงการต้อนรับให้การดูแลและให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีมากๆจริงๆในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะอยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในบางเวลาแบบอาจจะทำให้อาจารย์เสียใจโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอย้อนกลับไปหนูว่าทุกคนอ่ะรู้สึกผิดและรู้สึกระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยคงได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตจากดินสู่ดาวใครว่ามีแต่ในนิยายหากแต่เป็นเรื่องจริงของผู้ชายที่ชื่อว่าสมจิตจงจอหอนักชกไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวได้อย่างทุกวันนี้ชีวิตในวัยเด็กต้องผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้มาได้ถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณครูทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนางรองพิทยาคมและด้วยเหตุผลข้อนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เขาต้องกลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อมาตามหาครูผู้มีพระคุณของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับผมสุจิตจงจหอครับในสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับผมก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กที่สุดในห้องนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่เรียนในระดับปานกลางครับแต่ว่าจะได้เก่งในเรื่องกีฬาเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ครับได้กลับมาที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับอยากจะมาหาอาจารย์ท่านนึงครับที่อยากเจอมากก็คืออาจารย์มิเมคินวันดีตามกันไปเลยครับว่าผมจะหาอาจารย์เจอหรือเปล่าครับชมครับนี่แหละครับคือต้นไม้นะครับคือต้นยูคาที่ครั้งแรกที่ผมมาอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วก็ได้ปลูกเป็นต้นแรกและทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ20ปีผ่านไปครับ

0: ตอนนี้เรามาห้องผู้อำนวยการครับคนใหม่เราต้องเข้าไปสักการะไปไหว้ก่อน
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับว่าครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับพอมาอยู่นานยังครับย้ายมานานยังครับ
1: ผมเพิ่งมาเมื่อวันที่13
2: คร
1: ับ กุมภาที่ผ่านมานี่เอง
3: การกลับมาพบครูที่รักและผูกพันของเขาในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเมื่อได้สอบถามคุณครูสุวิชัยน้อยพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมก็พบว่าครูแต่ละท่านได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนอื่นและบางท่านก็เกษียณราชการไปแล้ว
4: สบายดีครับ
2: ยังจำลูกศิษย์ได้ไหมครับ
4: จำได้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนดังจำได้ตลอดเลย
2: อย่ายึกยักจำได้ไหมครับ
4: จำได้ครับจำได
2: ้ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับท่านคืออาจารย์สุวิชัยน้อยพรหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เมื่อกี้ก็ไปพบท่านพอมา
4: ครับครับ
2: แล้วก็เพลินอยากจะมาถามอาจารย์ว่าจะตามหาอาจารย์ที่เก่าๆนะครับว่าไปนี้ไปอยู่ไหนบ้าง
4: ครับ
2: โดยเฉพาะอาจารย์วิเมคินตอนนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ
4: อาจารย์วิเมคินเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ครับ
4: ปัจจุบันครับ
2: อาจารย์วาสนาโกษาทองล่ะครับ
4: อาจารย์วาสนาเกษียณอายุแล้วครับ
2: เกษียณอายุแล้วอยู่ที่ไหนครับ
4: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
2: หน้าโรงพยาบาลนางรอง
4: ครับ
2: แล้วอาจารย์รวยรินนะครับ
4: อาจารย์รวยรินเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
2: ์ครับอาจารย์สมปองล่ะครับ
4: อาจารย์สมปองสุภาพรมเป็นครูเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

0: สมัยก่อนอาจารย์สอนคณิตศาสตร
1: ์สอนคณิตศาสตร์ของสมจิต
0: อาจารย์เป็นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหม
1: ช่วงนั้นเป็นฝ่ายปกครองด้วยช่วงนั้น
0: คำว่าอย่ายึกยักใช่อาจารย์ไหมที่พูดว่าอย่ายึกยัก
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องคนนี้แหละครับ
1: นักเรียนสมัยทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมศึกษานะครับเขาขาดอยู่แค่2 อย่างนั่นนะคือการมีวินัยในตัวเองคือพยายามให้นักเรียนสร้างวินัยในตัวเองให้ได้มันจะยากแล้วก็แล้วแต่พยายามสร้างอันที่สองก็คือให้มีคุณธรรมในตัวเองเพราะว่าถ้าได้2 อย่างนี้ความรับผิดชอบมันก็จะมีตามมาเมื่อความรับผิดชอบตามมาปั๊บทำอะไรแล้วแต่มันจะบรรลุผลจะไม่มีคำว่าอย่ายึกยัก
0: นี่นะและวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อาจารย์สั่งสมวิชาทั้งในเรื่องการเล่าเรียนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องคำพูดที่อาจารย์เคยบอกเคยสอนลูกศิษย์คนนี้ก็เก็บไปใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวการทำตัวการทำตัวให้ถูกระเบียบไปไหนอย่ายึกยักนี่จะต้องเอาไปพูดต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอบคุณอาจารย์มากที่สั่งสอนครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตลาอาจารย์สุชัยเพื่อจะไปพบอาจารย์ท่านอื่นนะครับยังไงผมก็จะไม่ยึกยักต่อไปครับนะครับขออนุญาตลาอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: และเมื่อได้ทราบว่าครูแต่ละท่านย้ายไปที่โรงเรียนไหนบ้างเขาก็เริ่มออกเดินทางไปตามหาครูซึ่งครูท่านแรกที่เขาอยากไปหานั้นในอดีตท่านใช้ชื่อว่าคุณครูวิเมคินวันดีอดีตครูสอนเกษตรที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมและย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
0: ตอนนี้เรามาจากโรงเรียนนางรองพิทยาคมครับเพื่อที่จะตามไปเซอร์ไพรส์อาจารย์วิเมคินวันดีซึ่งตอนนี้ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเราก็จะมาเซอร์ไพรส์ท่านนะครับว่าระยะเวลาที่ห่างเหินกันหลายปีเนี่ยเจอลูกศิษย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ลูกศิษย์คนนี้จำอาจารย์ได้เสมอครับตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็มีตื่นเต้นตรงที่ว่าอาจารย์แกจะทวงเรื่องไก่แกคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมชอบขโมยไก่แกกินครับเพื่อนหลายคนร่วมวิริยกรรมกันครับคือบางวันไก่ตายเองบ้างบางวันก็จงใจให้ไก่ตายบ้างนะฮะก็พอหลังจากที่ไก่ตายก็ไปรายงานอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวันนี้ไก่ตาย2 ตัว 3 ตัวอาจารย์เขาก็โอเคเอาไปทำกินกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กินไก่ทุกวันครับ
3: ตอนที่อยู่เรียนเนี่ยนะครับเรียนผมนี่ตอนนั้นผมเป็นครูผู้สอนครับสอนวิชาเกษตรกรรมซึ่งจะต้องสอนนักเรียนม.1 ม.2 ม.3ทั้งหมดก็ได้สอนสมจิตนะครับแล้วก็ให้เขาทำการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งสอนในวิชาการเลี้ยงไก่กระทงนะครับแล้วก็มีเล้าไก่แบ่งไก่นะครับให้เขาเลี้ยงหรือจัดเวรให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงไก่กับเพื่อนๆนะครับเขาก็เลี้ยงไก่ครับถ้าในช่วงก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่เอา
0: จารย
3: ์เอ้า
0: โอ้อาจารย์เมาอะไรผมเนี่ย
3: เอาโอ้ยคณะบอกว่าไม่มา
0: โอ้ยมายังไงน้องเพิ่งมาหาอาจารย์ดิ
3: ครับโอ้ดีใจดีใจเปลี่ยนชื่อแล้ว
0: เปลี่ยน
3: ชื่อใช่
0: วันดี
3: เปลี่ยนชื่อจะอยู่ที่เดิมเป็นวิเวคินแต่ว่าอยู่ที่
0: เดิมต้องเปลี่ยนให้อีกอย่างนึง
3: ว่า
0: เป็นผู้อำนวยการแล้วตอนนี
3: ้เอาคงจะเป็นไปตามลำดับและขั้นตอน
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์วิเวคินวันดีนะครับซึ่งสมัยก่อนก็สอนผมตั้งแต่ม.1นะครับถึงม.3สมัยก่อนอาจารย์ก็ชื่อว่าวิเมคินวันดีครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรแต่ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นรองผอ.อยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออะไรครับอาจารย
3: ์เมธินันวันดีครับ
0: เมธินันวันดี
3: ครับทุกครั้งที่เจอสมจิตนะครับก็ไม่ได้ว่าเจอเฉพาะที่เขาโด่งดังแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอลูกศิษย์โดยเฉพาะสมจิตคือความผูกพันมันมีกันเยอะนะครับทุกครั้งที่เจอเขาก็ดีอกดีใจนะครับชื่นชมสิ่งแรกที่เห็นเขาแปลกไปก็คือเมื่อก่อนเขาตัวเล็ก
0: ครับ
3: นะครับและเขาพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับจนเครื่องรูปร่างโครงสร้างใหญ่เป็นนักมวยความภูมิใจของคนที่เป็นครูเนี่ยกับที่มีลูกศิษย์เนี่ยครับก็คงไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ตัวเองสอนมาเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
0: สิ่งที่ระลึกถึงอาจารย์นะครับก็คือความรู้ที่อาจารย์ มอบให้เราความทุ่มเทที่อาจารย์มอบให้เราตั้งแต่เราเข้าเรียนมัธยมม.ต้นเราเป็นเด็กเป็นลูกชาวนานะครับก็ได้เข้าไปศึกษาเป็นมีโอกาสเรียนได้แค่ถึงม.3 แต่สิ่งที่เราอยู่แค่ถึงม.3เนี่ยเราได้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวความดีที่อาจารย์ให้เยอะไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการทำอาชีพเรื่องการเล่นกีฬานะครับเป็นอาจารย์สอนเกษตรกรรมแต่ว่ามาสอนกีฬาด้วยทุกอย่างเลยนะครับลงทุนทุ่มให้กับเด็กเยอะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ก็ให้เลี้ยงจริงๆให้เด็กมาศึกษาจริงๆงบประมาณอะไรก็ของอาจารย์เองอะไรหลายๆอย่างนะครับคืออาจารย์เป็นคนที่รักลูกศิษย์จริงๆทุ่มเทให้กับลูกศิษย์มากในช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เราเลยรู้สึกว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เราผูกพันมากอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องที่อาจารย์ให้โครงการไปทำให้เราเขียนโครงการมาว่าเราจะทำการเกษตรอะไรแล้วอาจารย์ก็จะตามไปดูเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจถึงทุกวันนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยเขียนโครงการว่าจะปลูกพริกเป็นพริกสวนนะครับเป็นพริกขี้หนูก็อาจารย์ก็ตามมาดูถึงบ้านจริงๆซึ่งเราก็ตกใจพอควรนะครับว่าใจโชคดีระวังแผนซับซ้อนมากเป็นพริกที่แม่ปลูกไว้นะครับอาจารย์ก็มาดูแล้วก็แนะนำเลยว่าพริกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็มาดูพริกว่าการปลูกพริกจะเป็นยังไงปลูกห่างกันไหมว่าจะพืชเยอะไหมอะไรเงี้ยประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็อาจารย์บอกว่าโอเคโครงการนี้ผ่านแล้วคิดดูกี่หมู่บ้านแล้วครับตะเวนนับถือจริงๆครับ
3: เขาก็จะวางแผนไงแผนเราไว้ว่าวันนี้ไปเยี่ยมคือมันจะเยี่ยมได้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย
0: ์
3: นะครับก็จะอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครอาทิตย์นี้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมใคร30กว่าคนเกือบ40นะ
0: คร
3: ับ ครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือน
4: มีวีรกรรมของพี่สมจิตด้วยที่อาจารย์จำได้ไม่มีลืมเรื่องขโมยไก่ยังไง
3: ตอนนั้นเนี่ยถ้าวีรกรรมของสมจิตเองเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอนการเลี้ยงไก่กระทง
0: ใช่ครับ
3: ครับการเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่เนื้อก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงว่าเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์จะไม่ตายนะครับแต่เขาให้มีเรทในการตาย 5% ทำไมเขาคิดที่ 5% ก็คำนวณให้เขาดูว่าเนี่ยเราซื้อลงทุนมาแค่นี้ถ้าไก่100ตัวเนี่ยถ้าตาย5ตัวเรายังได้กำไรอยู่นะ อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยที่เขากับเพื่อนเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงไก่ชุดที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายด้วยซ้ำมั้งทีนี้เขาก็เลยใช้ช่องไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าเรทนี่นะ
0: เรท 5% เน
3: ี่ย 5% นี่แหละครับก็สรุปแล้วก็คือเขาใช้เรทตัวนั้นแหละ
0: ครับเรท 5% นะครับ
3: นั่นแหละครับ
0: ก็ใช้ลูกมะพร้าวนะครับโยนใส่หลังคาบ้างปึ้งไก่ตกใจชัก2ตัวก็บรรยายงานอาจารย์ว่าวันนี้ไก่เสียชีวิต2ตัวแล้วตอนนั้นก็ทำนาด้วยก็ฟางครับฟางที่มีอยู่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาอบซะนะครับไก่2ตัวอบเพื่อนก็ตัดน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรอยู่ในเรท 5% ครับช่าง
4: พี่ตบจิตครับถึงวันนี้ความรู้วิชาการด้านการเกษตรเนี่ยครับส่งผลอะไรถึงตัวพี่บ้างครับความรู้วิชาที่อาจารย์ถ่ายทอดให
0: ้ความรู้วิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้คือได้รู้ถึงวิถีชีวิตพอเพียงนะครับในการทำการเกษตรคุณมีเนื้อที่1ไร่หรือ2ไร่ก็แต่ทำทุกอย่างให้มันเป็นการเกษตรมันเป็นวิถีที่เหลือเราก็ให้ชาวบ้านได้หรือจะเหลือเยอะเราก็ไปขายได้เป็นเงินอีกเพราะนั้นมันเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยอยู่กับวิถีชีวิตการเกษตรเนี่ยเราอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ผมชอบมากการเกษตรคือการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วแต่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำเนี่ยครับเพราะมันเป็นครบวงจรเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาและสอนมาเนี่ยถึงแม้เราเองไม่มีโอกาสได้ทำเป็นอาชีพแต่เราก็สามารถที่จะเก็บความรู้เนี่ยบอกกับคนอื่นได้ต่อไปครับวันนี้ก็มีพวงมาลัยมามอบให้กับอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์คนนี้รักอาจารย์เสมอนะครับมีอาจารย์มีอะไรให้ลูกศิษย์รับใช้ก็บอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ขอบคุณมากครับอยากจะบอกสมจิตว่าความดีเนี่ยนะครับไม่มีขายนะก็ให้สร้างให้ทำเอาเองแล้วก็การสร้างความดีเนี่ยมันก็รู้สึกจะไม่ยากเท่ากับการรักษาความดี
0: ใช่คร
3: ับก็ฝากสมจิตไว
0: ้ครับขอบคุณครับอาจารย์จะเอาไก่คืนครับตกลงไม่เอาแล้วนะ
3: ไม่เอาแล้วครับ
2: ครูบอกกับทีมงานว่าในอาชีพครูนั้นคงไม่มีอะไรที่มีความสุขไปกว่าได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ตัวเองสอนและยิ่งได้เห็นลูกศิษย์กลับมาหาครูในวันนี้ก็ยิ่งปลื้มเป็นทวีคูณครูท่านต่อไปที่เขาไม่พบไม่ได้นั่นก็คือคุณครูวาสนาโกษาทองอดีตครูสอนสังคมศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณราชการและพักอยู่ที่บ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ตอนนี้ไม่เจออาจารย์วาสนามาประมาณ1ปีครับล่าสุดที่เจอก็คือวันเกษียณอายุราชการท่านผมก็มาเซอร์ไพรส์มาร้องเพลงออกมาหลังเวทีครับ ท่านก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นลูกศิษย์เราไปร่วมร้องเพลงให้ในวันเกษียณอายุราชการและวันนี้ก็เป็นวาระอีก1ปีที่ได้เจอนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องตกใจครับว่าอยู่ๆเรามาได้ยังไง

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะว่าอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิร์ดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกษาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผมผอมเล็ก
0: ๆ
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็โซน
0: โซนนะ
1: โซนอยู่ข้างหลังโซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะฉะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคม
1: ค่ะ
0: เป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วมันปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดหนึ่งให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนนะเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังและทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนนะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมนะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคำคมบางคำที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่

0: คำว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันเป็นอาจบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากก็เพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: เป็นเสลดเทคเหนืออาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยรินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย
1: ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไหนมาไม่มาไหนมาไม่มาม
0: าเซอร์ไพรส์โอ้ยยังสวยเหมือนเดิมนี่ครับอาจารย์รวยรินชนะกุลครับอาจารย์สอนภาษาไทยผม
1: ไหนบอกไม่มาม
0: าไม่มาได้ไงจะมางั้นลูกศิษย์จะคิดถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: เอ้าคิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย์
1: โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์ดวยรินกลมกระโทษครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารงพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์ดวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้มั้ยครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมธของโรงเรียนแตกๆๆๆไปดูผมปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นจะเดินกลางแดด
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
1: ต่ก็ยังเยี่ยม
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โหนี่
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่
1: ไปทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมาครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับ จะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมก็

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์นวยรินนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพงศ์นะครับซึ่งอาจารย์นวยรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์นวยรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์นวยรินได้หรือเปล่าไหม
0: เนี่ยสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่ท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
0: ปีอาจารย์จะเจอกัน
3: อย่าคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
0: ได้เหมือนเดิม
4: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
4: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
3: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับเราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่ได้ดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
5: อาจารย์สมปองครับสมัยที่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทสุวรรณมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองและคนหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตัวเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแข็งแรงครับ
3: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็
1: ได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นเด็กดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์อาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจะหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1 ถึง 5เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คือภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียส

Yes ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาค
โปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยา
ส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชัน

ะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะถึงการเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับความรู้ในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดการใช้คำประโยคประเภทต่างๆตามโดยเฉพาะประโยคแบ่งตามเจตนาและเรื่องของส่วนของประโยคค่ะในคลิปนี้ทุกท่านจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคที่เป็นการแบ่งตามโครงสร้างค่ะในเนื้อหาของประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างนี้ส่วนใหญ่จะได้เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6แต่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปนะคะในหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขียนให้เป็นเล่นกับประโยคชนิดประโยคตามโครงสร้างค่ะพระยาวปกิจศิลปสารนะคะท่านได้แบ่งประโยคไว้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะคือประโยคความเดียวหรือเรียกว่าเอกัตถประโยคอันที่2ค่ะประโยคความรวมเราเรียกว่าอเนกัตถประโยคและประโยคที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนหรือสังกัปประโยคค่ะเรามาดูทีละส่วนกันค่ะอันที่1นะคะเรื่องของประโยคความเดียวนะคะพระยาวปกิจท่านบอกไว้ว่านะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีเนื้อความเดียวนะคะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองคำว่าเอกัตถประโยคมาจากคำว่าเอกอัตถะเอกก็คือหนึ่งเดียวอัตถะก็คือใจความหรือเนื้อความดังนั้นเอกัตถประโยคก็คือประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความเดียวนั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อเราดูตัวประโยคแล้วประโยคจะมีความหมายแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะจะเริ่มใช้มีการใช้คำกริยาหนึ่งคำนั่นเองเช่นพี่ตีน้องพ่อไปตลาดน้องกินขนมแม่กวาดบ้านนกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นต้นค่ะอันที่สองค่ะประโยคความรวมอเนกัตถประโยคนะคะคือประโยคที่มีใจความอย่างน้อย2ใจความด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันและที่สังเกตง่ายๆของประโยคความรวมคือต้องมีคำเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองพระยาวปกิจศิลปสารนะคะท่านบอกไว้ว่าประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1 นะคะเราเรียกว่าประโยคที่มีความเนื้อความคล้อยตามกันนะคะมักจะเห็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมก็คือคำว่าและคำว่ากับคำว่าแล้วคำว่าจึงครั้นจุดๆก็พอจุดๆแล้วเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่ามดและแมวเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านทองเราจะเห็นได้ว่านะคะทั้งสองอันเนี้ยมีทั้งมดที่เป็นลูกของพ่อค้าร้านทองและแมวเป็นลูกค้าเป็นลูกของพ่อค้าร้านทอง2ประโยคนี้เราเอาคำว่าและเชื่อมเข้าด้วยกันเนื้อความก็จะคล้อยตามกันนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นประโยคที่ว่าสมหญิงกับสมศรีไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันสมหญิงก็ไปภูเก็ตสมศรีก็ไปภูเก็ตทั้ง2คนไปด้วยกันก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะแบบที่2ค่ะประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันค่ะโดยใช้สันธานเชื่อมคือคำว่าแต่ถ้าระดับประถมศึกษานะคะก็จำง่ายๆก็คือเมื่อสักครู่ถ้าคล้อยตามกันมีคำว่าและคำว่ากับแต่ถ้าเป็นประโยคที่มีความขัดแย้งกันนะคะเราจะใช้คำเชื่อมคำว่าแต่ถึงจุดๆก็กว่าจุดๆก็เป็นบทเชื่อมค่ะเช่นประโยคที่ว่าพี่ตีของแต่น้องตีฉิงนะคะเป็นเนื้อความ2อันแล้วก็มีความขัดแย้งกันใช้คำว่าแต่เข้าไปนะคะน้องไปโรงเรียนแต่พี่ไปโรงพยาบาลหรือในสำนวนก็ได้เช่นเดียวกันกว่าถั่วจะสุกง่าก็ไม่อย่างนี้คือเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันค่ะถัดมาค่ะประโยคแบบที่3นะคะคือประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะในประโยคนี้นะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเห็นคำสันธานนะคะคำว่าหรือจำง่ายๆคำว่าหรือถ้ามีคำว่าหรือก็คือมีเนื้อความ2อันและมีคำว่าหรือเชื่อมเข้าไปนะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเช่นในประโยคที่ว่านะคะสุชาติไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักให้มาหาครูหน่อยสุชาติสามารถเลือกได้ว่าจะไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักก็ได้เป็นต้นนะคะ
สมใจชอบเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำนะคะอย่างนี้ก็คือให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแบบที่4ค่ะแบบที่4เป็นประโยคที่ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากให้คุณครูนะคะจำวิธีคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันในประโยคของความรวมเนี่ยนะคะเนื้อความส่วนต้นนะคะต้องเป็นเหตุและข้างหลังต้องเป็นผลนะคะและมีคำว่าเพราะคำว่าจึงฉะนั้นอย่างเงี้ยเชื่อมเข้าไปนะคะเช่นตัวอย่างที่บอกว่านะคะเขาขี้เกียจเขาจึงสอบตกเพราะอะไรคะเพราะเขาขี้เกียจผลทำยังไงผลจึงทำให้เขาสอบตกเพราะพ่อไม่สบายเขาจึงต้องไปโรงพยาบาลเป็นเหตุและเป็นผลกันนั่นเองนั่นคือเรื่องของประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนอกจากนี้นะคะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเรามีสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคเข้าไปเนื้อความทั้งสองส่วนตัวสันธานเองนี่แหละค่ะจะบอกว่าเนื้อความนี้เป็นเนื้อความที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลกันไหมหรือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคล้อยตามกันตัวสันธานจะเป็นการบอกประเภทด้วยนั่นเองถ้ามีคำว่าและก็จะต้องประเภทแบบคล้อยตามกันถ้ามีคำว่าหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าแต่ก็มีขัดแย้งกันหรือคำว่าเพราะจึงก็เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะพอเรารู้จักประโยคของพยางค์อุปกิตไป2แบบแล้วนะคะแบบที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนค่ะสังกระประโยคคำว่าสังกระเนี่ยก็คือมาจากคำว่าซับซ้อนยิ่งขึ้นดูยุ่งเหยิงดูซับซ้อนดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความซ้อนอยู่ข้างในและทำให้ประโยคหลายๆอย่างมาซ้อนเข้าไปด้วยกันนั่นเองนะคะประโยคความซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประโยคที่มีเนื้อความหลักหนึ่งอย่างและมีเนื้อความย่อยจะต่างกันนะคะต่างจากประโยคความรวมในประโยคความรวมเนื้อความสองส่วนจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าประโยคความซ้อนเนื้อความส่วนแรกจะมีน้ำหนักมากกว่าและเนื้อความส่วนที่สองจะเป็นตัวสนับสนุนเนื้อความส่วนแรกนะคะในประโยคของพยางค์อุปกิตสุรประสานที่บอกเรื่องของความซ้อนไว้นะคะท่านบอกว่าในประโยคความซ้อนเนี่ยจะมีประโยคอยู่สองอย่างก็คืออันที่หนึ่งคือมุขยประโยคมุขยะมุขก็คือเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นประโยคที่ประโยคหลักนะคะเป็นประโยคหลักของประโยคนั้นและมีอนุประโยคประโยคย่อยๆอยู่ในนั้นนั่นเองที่เรามาดูจากตัวอย่างค่ะในตัวอย่างนะคะเช่นผู้ชายซึ่งยืนอยู่หน้าห้องเป็นอาจารย์จริงๆแล้วในประโยคนี้ประโยคหลักก็คือผู้ชายเป็นอาจารย์แต่คำว่าซึ่งยืนอยู่หน้าห้องช่วยมาขยายเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะหรือว่าในประโยคนี้ค่ะฉันชอบหนังสือที่พ่อซื้อให้คำว่าที่พ่อซื้อให้เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลักคือคำว่าหนังสือโดยใช้คำว่าที่เชื่อมเข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของประโยคความซ้อนที่ได้บอกไปก็คือว่าจะมีมุขยประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยคคือประโยคย่อยช่วยเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอนุประโยคนั่นแหละค่ะพยางค์อุปกิตสุรประสานได้บอกไว้ว่ามี3ชนิดด้วยกันอย่างแรกค่ะที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีเราเรียกว่านามานุประโยคคำว่านามาคือนามนะคะประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนคำนามเราเรียกว่านามานุประโยคนะคะอาจใช้เป็นเรื่องของบทประธานหรือบทกรรมก็ได้นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนามานุประโยคมักจะไม่ค่อยใช้คำเชื่อมนะคะแต่ถ้าจะใช้คำเชื่อมใช้คำว่าให้หรือคำว่าว่านั่นเองดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคนดีย่อมได้รับผลดีคนจุดๆย่อมได้รับผลดีคือประโยคหลักนะคะคนยังไงคะคนที่ทำดีจะได้รับผลดีนั่นเองคำว่าคนที่ทำดีเป็นประโยคย่อยเป็นนามานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ประโยคอนุประโยคที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนสมัยเด็กๆก็คือคำว่าประโยคคุณานุประโยคค่ะคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประธานนะคะหรือขยายกรรมตอนเด็กๆคุณครูหลายๆท่านคงได้ท่องจำว่าถ้ามีคำว่าที่ซึ่งอันนี้แหละคือประโยคความซ้อนแน่ๆตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะคุณานุประโยคคำว่าคุณาคุณเนี่ยแปลว่าประโยชน์ทำประโยชน์เป็นตัวช่วยที่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมีคำว่าที่ซึ่งอันขยายเข้าไปดูตัวอย่างค่ะเช่นนะคะในตัวอย่างที่บอกว่านะคะ
คนที่ประพฤติดีนะคะย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองคำว่าที่ประพฤติดีตรงนี้ค่ะเป็นคุณานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มากขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้จักนามานุประโยคคุณานุประโยคแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าวิเศษนานุประโยคคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยานะคะหรือขยายคำวิเศษในประโยคหลักส่วนใหญ่เราจะเห็นคำว่าคล้ายคำว่าเหมือนเข้าไปในส่วนประกอบของประโยคตรงนี้เช่นนะคะตัวอย่างค่ะเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนมาจากคำว่าประโยคหลักคือเขาเรียนเก่งนะคะประโยคที่เป็นวิเศษนานุประโยคเข้ามาก็คือคำว่าเพราะเขาตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะหรือประโยคที่ว่าครูรักศิษย์เหมือนแม่รักลูกครูรักศิษย์ประโยคหลักแบบไหนล่ะคะเหมือนที่แม่รักลูกก็เป็นวิเศษนานุประโยคเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยจะแจ้งให้คุณครูได้ทราบนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจของประโยคของพยัคฆ์อุปกิตติศิลปสารเนี่ยประโยค3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะลองสังเกตประโยคนี้ค่ะที่บอกไว้ว่าส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขประโยคความเดียวที่1ประโยคความเดียวที่2ค่ะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นเห็นได้ว่ามีประโยคความเดียว2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเอา2ประโยคนี้มาทำเป็นประโยคความรวมแล้วก็ใช้คำเชื่อมเข้ามาค่ะส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขเพราะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นจากประโยคความเดียวเราทำเป็นประโยคความรวมได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำเป็นประโยคความซ้อนได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือส้มจุกกินขนมใครคะขนมที่ส้มจี๊ดซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแบบไหนอย่างมีความสุขนั่นเองเมื่อเราเห็นลักษณะของประโยค3อย่างแล้วก็เห็นความน่าสนใจของมันนะคะทีนี้อาจารย์มีเทคนิควิธีจำง่ายๆว่าความต่างของประโยค3อย่างเป็นอย่างไรบ้างถ้าประโยคความเดียวจำง่ายๆเลยว่ามักจะมีประธาน1ตัวนะคะกริยา1ตัวและไม่มีคำเชื่อมแต่ถ้าเป็นประโยคความรวมมักจะมีคำเชื่อมเข้ามาและเนื้อความของประโยคต้องมีความเท่ากันมีความสมบูรณ์เท่ากันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอันประโยคแรกเป็นหลักและประโยคที่2เป็นประโยคย่อยเข้ามาเขาเรียกว่าประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของประโยคแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยมักจะไม่ได้ใช้คำว่าประโยคความเดียวแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มใช้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของไวยากรณ์โครงสร้างแต่ถ้าจะสอนระดับประถมศึกษานะคะก็ให้ใช้ประโยคตามพระยาพิศิลปสารนะคะคือประโยคความเดียวความรวมและความซ้อนนั่นเองเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วนะคะจะจำได้ว่าป.1 ป.2 ป.3

เราจะเรียนเรื่องของประโยคเกี่ยวกับประโยคตามเจตนานะคะว่าประโยคคำถามคำสั่งขอร้องประโยคห้ามอย่างนี้นะคะแต่เมื่อขึ้นป.4จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความเดียวป.5จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความรวมเพราะเริ่มมีเรื่องของคำสันธานเข้ามาเกี่ยวข้องและป.6จะเป็นเรื่องของประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณครูนะคะได้เรียนรู้ทุกอย่างไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีสื่อที่น่าสนใจอย่างนึงค่ะมานำเสนอให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนั่นคือโยนเต๋าเล่าเรื่องค่ะจะเป็นลูกเต๋านะคะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะคะคือฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยคุณครูก็สามารถหาได้ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนไหนไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษแข็งก็ได้นะคะมาทำเป็นแล้วแต่ขนาดว่าจะสอนเด็กขนาดไหนถ้าเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆเลยก็ต้องใช้ลูกเล็กกว่านี้ไม่งั้นก็โยนไปอาจจะโดนบาดเจ็บได้นะคะก็คืออันนี้ทำไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะได้สนุกสนานในการโยนกันนะคะถ้าจะสอนเรื่องของประโยคควรจะมีลูกเต๋าประมาณ 3-4 ลูกด้วยกันค่ะโดยที่ลูกแรกนะคะเราก็ทำเป็นลูกบาศก์นี้นะคะแล้วก็ติดขอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นใช้พลาสติกค่ะสำหรับสอดใส่บัตรคำต่างๆในบัตรคำต่างๆคุณครูอาจจะใช้บัตรคำเป็นคำนามคำกริยาคำต่างๆก็ได้แต่ควรจะเป็นคำชนิดเดียวกันในลูกเต๋าลูกนั้นนะคะเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำนามคำว่าหนังสือใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนามกล่องแรกนะคะควรจะเป็นคำนามที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ค่ะส่วนกล่องที่สองค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคำค่ะซึ่งเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะคำว่าขี่คำว่ากินคำว่าพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็กล่องที่สองควรจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะส่วนกล่องที่สามนะคะคุณครูอาจจะใส่เรื่องของคำเชื่อมก็ได้ถ้าจะสอนเรื่องของคำเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมคำเชื่อมที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเรื่องของคำว่าแต่กับคำว่าเพราะคำว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปให้ครบหรือวันนั้นนะคะคุณครูอยากจะสอนเรื่องของประโยคความซ้อนก็หาคำเชื่อมที่เกี่ยวกับเรื่องของประโยคความซ้อนใส่เข้าไปในลูกเต๋านั้นเช่นคำว่าที่ซึ่งอันคำว่าว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปและลูกเต๋าลูกสุดท้ายควรจะเป็นเรื่องของคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเล่นนะคะให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทอยลูกเต๋าพอทอยลูกเต๋าเสร็จได้คำไหนพยายามให้เด็กๆช่วยกัน creative thinking ค่ะช่วยกันระดมสมองและคิดว่าจะเอาคำทั้ง4คำนี้มาเรียงเป็นประโยคอย่างไรคุณครูจะสั่งว่าให้เป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนแต่ถ้า4คำนี้อาจจะไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้สมบูรณ์มากนักก็เปิดโอกาสให้เด็กสามารถหาคำอื่นๆเข้ามาใส่แทนที่ได้แต่ต้องมี4คำนี้ในประโยคนั้นด้วยและอธิบายว่าเพราะอะไรจึงใช้ประโยคนี้ได้ข้อความอย่างนี้เพราะอย่างไรคุณครูก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าเขายังไม่เข้าใจตัวประโยคนี้นักก็ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะนอกจากสื่อชิ้นนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณครูสามารถใช้ลูกเต๋าลูกนี้ไปทำสื่อลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นถ้าคุณครูอยากสอนคณิตศาสตร์ก็ใส่เรื่องของตัวเลขเข้าไปถ้าคุณครูอยากสอนเรื่องการเขียนอาจจะใส่ตัวภาพหรือสำนวนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันลูกเต๋าหนึ่งลูกสามารถเป็นสื่อในการสอนได้หลากหลายค่ะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวประโยคเนี่ยเรื่องของประโยคตามโครงสร้างจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลการที่จะรู้ประโยคและสามารถแบ่งประเภทของประโยคได้ต้องมาจากพื้นฐานการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ค่ะป.1 นั่นเองก็คือต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดคำต่างๆและส่วนประกอบของประโยคเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นประโยคที่สูงขึ้นเช่นประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็จะยากสักทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะมุ่งมั่นแล้วก็อดทนค่ะพยายามที่จะช่วยเด็กไทยบ้านเราเนี่ยนะคะให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูภาษาไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ
n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจ

0: กับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ D sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUC G ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti-parallel หรือ anti-parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า 5'N และก็ 3'N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็ จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะ ทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ย

ขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ากว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิว

เปียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่า

อนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับ lambda n นะคะเมื่อ lambdaคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบ lambda t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชัน

0: นะคะโดยปฏิกิยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วยด้วยนะคร
4: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
5: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
4: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
4: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
6: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission, Floyd, and person, here in our country.
2: Nothing.
1: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
1: Yes.
5: So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
6: ดูชิดวิดีโอต่าง
7: ไอศกรีม you like ice cream
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
2: หน้านิ่งมาก
4: ใช่
5: ผู้ค่ะ
4: look like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูของครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
2: อยากรู้เหมือนกันนะ
5: ครูควรทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
8: Would you like to try this on
5: Oh sure
8: So I have to be careful Hold it It's real
5: นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
8: You should balance.
5: Balance the neck.
8: Yeah. Straighten your neck. Make it strong.
5: Uh-huh.
8: And put your hands at the front.
5: You have to concentrate.
8: Whoa!
5: Yes, that's right.
8: Yeah, start walking.
5: Start walking. One.
8: Yes.
5: 2, 3, and 4.
8: Then hold it again.
5: Hold it again.
8: Stop turning.
5: Okay.
8: You can start turning.
5: Turning.
8: Yes.
5: And
8: do 8 counts, and then let go again of your hand.
5: Okay. Oh, okay. นี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอ Concentrate.

Tudo. Eu sou o João.

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Sullivan. This is Miss Floy and yes. Raxer.
1: Yes. Hi. Hello. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sadika.
2: Wow. All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The Laundry Brigade.
2: Yeah, the line of washers.
1: Oh.
2: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes.
2: and hanging with a clothespin. Until everything is cleaned up, she will throw now the water
1: to the
2: in a pail. So wow. all the tables for washing has poles.
3: She know everything.
2: Yes, every day they do things by themselves.
3: Boy, คือเด็กเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอเขาออกมาเสร็จเขาก็ใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่ okay, คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นลำดับขั้น
3: ใช
4: ่ Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23
3: uh-huh.
4: they only have let's say 15 the other hours will have to be spent here
3: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนแค่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
3: อีก3ชั่วโมงนั้นน่ะ
1: ให้มาน
3: ั่งผลิตสื
1: ่อ
3: แต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
3: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: ก็เลยบอกว่าทดแทนการ
3: How many teachers come to this room?
0: Average of 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after a year of training because they have 3 years to prove themselves. So it's not you just pass the interview, you're accepted. They have 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why do they have to like close the eye?
2: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic sense. To see with the hands.
1: Wow!
2: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
2: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
2: Thank you.
1: Yeah, thank you so much.
3: Thank you so much.
1: วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้I am Pim Asian นะ
3: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
3: ใช่ค่ะเขามาเพอร์เฟกต์
1: มาก
3: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
3: ุ
1: ดคุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
3: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
3: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ้ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
3: ครูก็มีความรู้สึกว่า
1: ค่ะ
3: เหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกัน
1: ค่ะ
3: แต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆไปได้ดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่างนี้
1: ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด
3: ้
1: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that

0: nice and a warm welcome us. So
1: we enjoyed it also.
0: Yes, thank
2: you. Really enjoyed. Okay.
0: Malamin salamat po sa inyong lahat.
1: Wow, you said it very well.
0: Yeah, thank you so much.
1: We are joyful that you chose the Philippines and our school to feature among your first films of the teacher's television.
0: Oh, wow. Yes. เราทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN
3: This is my country Philippines This is my country
4: I am ASEAN
0: กลัวคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
5: ต้องลองต้องลอง
0: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นฟ
5: ิ
0: ลิป
5: ปิน
0: ส์
5: ถูกกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์
0: ถูกต้อง
5: เออ
6: I am in ASEAN
2: I am in ASEAN

0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอมครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเป้มาถึงแล้วว่ามาเลเซียดีใจมากเลย
0: มาเลเซียลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้ต้องไปอยู่ที่มาลากา
1: แล้วมาลากาแบบว่าเป็นเมืองเก่ามากอ่ะเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมมีสถาปัตยกรรมเก่าๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วทำไมต้องมามาลากาเนี่ยครับครู
1: ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นเมืองท่าแล้วก็เท่าที่รู้มาเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: ถือว่ามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าดูใช่ไหม
2: มาสองคนครั้งนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไง
0: จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงผมกับครูแอมนี่ก็ไม่เรียกว่าพี่เรียกว่าครูดีกว่าครับ
1: เรียกว่าพี่แอมดีกว่านะเพราะว่าจริงๆเราน้องเป้เนี่ยแบบรุ่นเดียวกับน้องสาวพี่แอมอะแต่พี่แอมมีแต่น้องสาวไม่มีน้องชาย
0: ไอ้ครับผมก็ขอ
1: วันนี้ได้เป็นน้องชาย
0: สมัครเป็นน้องชายแล้วกันนะครับ
1: แต่เป็นน้องชายพี่แอมลำบากหน่อยนะ
0: ทำไมอะ
1: เขาต้องทำทุกอย่างเลยเพราะน้องสาวพี่แอมเขาทำทุกอย่างเลยอะ
0: เหรอได้ครับผมเป็นฝ่ายสมองแล้วกันครับพี่แอมเป็นฝ่ายกำลัง
1: ได้เลยขนาดใช้กำลังอยู่แล้ว
0: ก็แล้วแบบว่าเราเห็นนะพวกคู่ชายหญิงเนี่ยฮะเขาชอบไปกันแบบเกาหลี
1: สวีทอะไรอย่างเงี้ย
0: สวีทครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่สวีทนะครับเราช่วยเหลือกันครับผมจะเป็นฝ่ายใช้กำลังแล้วพี่แอมก็เป็นฝ่ายใช้สมอง
1: สวยงามฝ่ายสวยงาม
0: เหรอ
1: ฝ่ายสวยงาม
0: ดูเสื้อซะก่อน
1: ดูเสื้อสิ
0: แวบมาเลยนะ
2: ก่อนอื่นเราอยากให้สิ่งนี้ครับ
1: เราจะเห็นเต็มเมืองเขาเลยนะ
0: ใช่ผมตอนนี้มาเลเซียก็อาจจะมีแคมเปญอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นเต็มไปหมดเลย
1: คือรูปบุคคลสำคัญมีป้ายข้อความอะไรก็ต้องมีสัญลักษณ์เนี้ยติดด้วยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเลยต้องไม่รู้หรือเปล่า
0: ผมยังไม่รู้ครับ
2: เรายังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้แต่เราต้องการวันสุดท้าย
0: วันสุดท้ายผมต้องบอกได้ใช่ไหม
3: ได
2: ้อยากจะรู้ภารกิจแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมแน่นอนครับ
1: ค่ะ
2: งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
0: ครับ
4: How are you?
5: I'm good.
4: And you?
5: Yeah, very well.
4: My name is Bonnie Wee. I'm a Malaccan. I'm a writer. Is this your first time in Malacca?
5: Yes, sure.
4: Okay, that's wonderful. Do you know where you are now?
5: I have no idea.
4: You have no idea. Okay, this is what you call the Dutch Square.
5: Dutch Square.
4: Black, this is Centrica. And it's called the Dutch Square. This is a very central location, very historic. Malacca has got a wonderful history, very colorful.Before the Dutch came in, this is called the Dutch Square. Mm-hmm. Dutch from Holland, right?
5: Mm-hmm. Yeah.
4: Okay, the Portuguese came first in 1511. Then the Dutch came, conquered the Portuguese. Mm-hmm. They sent them back to Portugal and they took over. And that's why it's called the Dutch Square. So, by the way, you'd like to know more about your mission in Malacca?
5: Yes, sure.
4: Well, there you are.

0: ะครับผมความจริงแล้วผมไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมกับครูก็ทีมเวิร์คดีมากครับผมเลือกกันมาคนละแบบเลยครับแล้วนี่เราต้องการดิชวนพีซนี่ในวันแม่ครับผม
1: ในวันแม
0: ่นั่นแหละครับคุณครูก็เหมือนแม่คนที่สองนะครับผมเราก็เลยเอาดอกมะลินะครับเลือกดอกมะลิมาฝากครู
2: น่ารักน่ารักจริงๆ
0: น่ารัก
2: น่ารักน่ารักค่ะจำไว้เลย
0: แหวมครับเร
2: ีย
0: บร้อยแล้วครับเราได้ของมาครบแล้วครับแต่ว่า
2: เ
0: ยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่แต่งตรงนี้เราจะต้องลุยไปแต่งไปเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้ว
2: เพราะภารกิจเราเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าสงสัยอ่ะอันต่อไปมันเป็นลูกไก
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นสุกไก
2: ่โอ้มีอะไร
0: ฮกกี้ชิคเก้นไรซ์ใช่เป็นข้าวมันไก่เหรอฮะ
2: ใช่
0: ลูกอะไรกลมๆอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
3: ฮัลโหล welcome to Hokkien Chicken Rice Shop
4: what do you recommend
3: we're selling chicken rice ball
4: ball
3: yes chicken rice ball it's a rice we make it into a bowl shape
4: oh so that's not that's so the dumpling is just rice ball
3: yeah
4: okay
2: oh, really?
4: so can you make it for two
3: yeah sure no problem
4: it's chicken rice ball ครับผม
2: มันยังไงมันคือแบบ
4: ข้าวลูกกลมๆเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับ
2: เหรอ
4: เอาละครับเพราะว่า
2: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลา
4: เออเหมือนลูกชิ้นปลา
2: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวมันไก
4: ่อ๋อนี่ไก่อ๋อนี่คือข้าว this is right what you say thank you sir thank you
2: เหมือนลูกชิ้นปลามากแต่พอดูใกล้ๆก็
4: ผมลูกชิ้นปลาจริงครับผมอันนี้มันเป็นข้าวเนี่ย
2: พี่จะแปลกนะร้านข้าวมันไก่มีปลาแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: นี่ผมเป็นร้านอาหารจีนนะครับร้านข้าวมันไก
2: ่ like this ข้าวมันจริงไหมอ่ะ
4: อร่อยจริง
2: เขาเปลี่ยนใจได้ไหมจะบอกว่าไม่ชอบกินข้าวมันไก่
4: อร่อยมาก
2: แต่ต้องบินมากินที่มาเลเหรออ
4: ร่อยสุดโลก
3: this is Assam fish this is add-on dishes lah after that because previously just chicken and chicken rice ball is two kind of this. That's why they make it more choices add on Assam fish and black bean soup but black bean soup is sold out today lah
4: black bean soup
3: is sold out now I want to teach you how to make it a ball
4: okay
3: squeeze it and roll it usually we'll make the rice ball right when it's hot
5: very hot
3: this one cold
5: already
3: oven hot the only way I can make it under the bowl rice
4: oh okay
3: very good
4: this is not easy
5: yeah la
4: not easy
3: for the rice bowl right before this is my grandmaster started first
4: who
3: start to sell it when it's like 40 years ago
4: 40 years ago
3: yeah when first starting he's selling at the river Malacca riverside yeah Malacca riverside Yeah, it's beside the Malacca River, and then at the starting, right, a lot of seller come and eat, and they eat it without the curry. That's why they're using a hand, and we make it into bowl shape. And lastly, very big one. It's not like this, very big. That's why I eat it with a hand and with some sauce without
4: so
3: using.
4: Easy to stir, easy to make.
3: Yeah, easy to eat. Convenience.
0: ผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเสิร์ฟด้วยจานมาเสิร์ฟด้วยช้อนส้อมทีละอันเนี่ยมันคงยากนะถึงพอทำเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่า
5: จะขายง่ายขึ้นแต่ว่าเล็กขาเลย
0: มือเลยอะไรอย
5: ่
0: างเงี้ยนี่คือคนจีนแรกที่มาที่เรียกว่ามาทำข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก้อนกลมนะครับเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมาละกาแล้วก็ทำข้าวมันไก่ขายเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือไปเป็นชาวประมงไปเก็บเรือหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างนึงแล้วก็อย่างที่คุณจอนเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
3: thank you
0: very good chicken rice
5: very good
0: very good 好吃啊好吃啊
5: 本地有好吃
0: 好吃

0: นี่ก็ถึงเบอร์4นะครับครู
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรก็ไม่ร
1: ู้ไม่รู้แต่มีกรรไกร
0: ครับผมกรรไกรแล้วก็กระดาษ
1: กระดาษน่าจะเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างในก็เห็นมีเป็นกระดาษเหมือนกัน
0: เข้าไปดู
1: น่าจะลองเข้าไปดูดูของขายเต็มเลยอ่ะ
0: ฮัลโหล
2: เวลคัม
0: what is special here let's meet you
2: we are doing a paper card for the traditional for arts we hope every

0: The ash, you just put it.
1: We are going like that.
0: The ash. Thank you. You see, this next one we are going is a mosque.
2: It's
0: a Muslim mosque. But you see the architecture?
3: Why is it
0: Chinese? That's a Chinese stuff, pagoda.
3: Ah.
0: See, those days, the Chinese, the Malays, the Muslims, very, very close.
3: Mm-hmm.
0: So they copy the architecture,
3: mm-hmm.
0: the mixture. Chinese. Pagoda, Islamic style mm-hmm. from other countries.
3: To blend together.
0: Blend, they blend it, yes. You see, this temple was built in 1673. Mm-hmm. The oldest temple in Malaysia.
3: Uh-huh.
0: All the things that, you see the wood and everything were brought in from China.
3: Uh-huh.
0: Okay, they imported from China. Even the artisan, the people who made the temple, all came from China. And of course, this temple is dedicated to Kuan Yin, the goddess of mercy. And of course, again, the unique thing here is this temple, they practice three doctrines, Taoism,
3: uh-huh.
0: Confucianism, and Buddhism.
4: Oh,
0: it's combined.
3: Taoism.
0: Taoism.
4: Confucian
0: three
4: is
0: saint.
4: No?
0: Confucian is a saint.
4: Oh, yeah.
3: Mm.
0: But they learn his philosophy, his teaching.
3: Uh-huh.
0: Lord Buddha teach you a way of life.
3: Uh-huh.
0: Right?
3: Uh-huh.
0: Lord Buddha teach you a way of life.
3: Uh-huh.
0: Taoism, more of philosophy and a lot of prayers. This is the main hall. But you see the drawing there?
3: Mm-hmm.
0: That's the life of Lord Buddha.
4: Oh.
0: You see the drawing? It's a journey, his journey. That's how he's got his enlightenment. All done by the Chinese craftsmen from China.
4: How long? Since?
0: Since it was built in 1648.
4: Oh.
0: Yeah, a long time.
3: I wish the best way, the leading way that I should go, the way I should spend my life.
5: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมจะแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้เขาให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
0: So Pompey, you know why this is called Harmony Street now?
5: I know now, but I will explain in Thai.
0: Please do.
5: In case I do it wrong.
0: Right. Go ahead.
5: เราเดินทางมาไม่ถึง 200 เมตรนะครับผมด้วยจักรยานนะครับ เราจะเห็นวัดทั้งหมด 3 วัดทั้ง 33 ศาสนาครับ หมายความว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี 3 เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกัน ฮินดูอินเดียนะครับผม มาเลย์อิสลามแล้วก็ คนจีนแล้วก็มีคนจีนด้วยใช่ครับผมสถานีเรียกว่าฮาร์มอนีสตรีทหรือว่าถนนกับรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน 3
3: ชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้วอย่างเงี้ยอยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นต้องว่า
5: คนมาเลย์อย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วยนะครับ
3: แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรม
5: ยังมีการผสมผสานกันนะคะก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกันใช่โอเค
0: we are done well do you think you are done
3: yes
5: this number 5 is over
0: your number 5 is over
5: yes
0: but we have one more on
3: what?
0: Final
5: what is it
0: I'm going to bring you to a very unique place which is a Malay kampung a village.
5: Oh.
0: Right in the city center.
3: Mm-hmm.
0: But before we go, there's one condition.
5: Uh-huh.
0: Because this Malay kampung is so traditional,
5: mm-hmm.
0: they dress in a Malay fashion, Malay attire.
5: Uh-huh.
0: So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that. Hey, hi, I can't even recognize you. You look so lovely.
5: Assalamu alaikum.
0: Waalaikum salam. That's very nice. You look very beautiful. You look like a sharp,
3: yeah.
0: petite Malay girl.
5: เป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงานนะครับ
3: เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
5: ครับ
3: คือมีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วย

0: ราะว่ามันบ้านมันอย่างนี้ยากแล้วเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ฮะคนเขาถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราแต่งงานกันนะฮะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่า 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้า

อันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่การเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้ง

แกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็นสีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็น
เส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กําลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นr นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต

วิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนเกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r 1กับ r 4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น i 1กับ i 2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ i 1ไหลไปสู่ r 2แล้วก็ i 2เนี่ยก็จะไหลมาสู่ r 4ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเรา

ตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดไ

็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับ

มองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับ1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรง

นิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวเคลียออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้น
ยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: รู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาว

0: ภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการหรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้
3: อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆ เห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
4: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาร์คที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟ เทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาด

0: จ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha!

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นเซสชั่นที่5ของการอบรมในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6เซสชั่นด้วยกันนะคะสำหรับวิทยากรของเรามี2ท่านดร.มาจี้แอนเดอร์สันและอาจารย์เชรอนซันเชสสำหรับวันนี้วิทยากรของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชสในหัวข้อของเซสชั่นที่5ว่า Revisiting Opinions Through Speaking ซึ่งเราจะพูดถึงการประเมินการพูดของนักเรียนนะคะสำหรับซีรีส์นี้ชุดนี้เนี่ยเน้นในทักษะการพูดแล้วก็การเขียนนะคะซึ่งเป็นทักษะซึ่งเราจะควรจะอบรมผู้เรียนของเรานะคะให้ใช้ทักษะนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้น Welcome you all to the English Language Teacher Training Video Conference Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. The series called Unlocking Learners' Voices has 6 sessions, and this is session 5 on revisiting

0: And that's what you were doing. Thank you. We all said smart. Yeah. And it makes us think, are we smart? Yeah. All right. Who else would like to share? Any site?
1: Chiang Mai.
0: Yes.
2: I took a kind of different approach. I wrote, crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: All right, that's it. Oh, thank you. Wow. Powerful. What did you get from that? Did anyone, can you repeat that quickly? I'm sorry. Ajahn Anthony Moon, right?
2: You want me to read the whole thing?
0: Yes, please.
3: Okay. Louder.
2: Crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life to our increasingly mundane existence.
0: Hmm. Everyone's nodding. Okay, why are you nodding? What are you nodding about? Slow down, right? It's a very powerful because it's all like a command, right? It's telling us, do this, do that. You, because if not, then what's the point, right? Right? Slow down. I think Ajahn, here you're saying slow down, right? It's making us think we have to slow down, right? Smell the roses. Yeah, that's great. Thank you. All right. Well, last one, anyone, before we move on? Hua Hin, we have one? Yes, we do.
4: Yes, from Hua Hin. People can do anything in life, but life is very routine. After we do the same thing happens every day, this is just like chickens in a factory. We are always rushing. And do you know where are we going? Thank you.
0: Thank you. Again, ending in the question, making us think, do you know where are we going? Right? Yeah. Oh, it's kind of getting becoming a depressing morning right now. But it's all good for us to think about this. Because we can use this for our classrooms, and we can try to get our students to think more about what's happening around them, right? And then expressing their opinion about it. Yeah. Thank you very much. All right. Oh, yes, Ajahn.
5: ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้สปีชที่น่าสนใจทุกอันเลยนะคะจากคลิปที่ดูไปเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เขียนสปีชแล้วก็มีซึ่งท่านอยากจะยกประเด็นตรงนี้ว่าเทคนิคในการเขียนนะคะที่จะจูงใจผู้ฟังนะคะก็อย่างเช่นที่ท่านจบด้วยคำถามนะคะอย่างเช่นว่า why don't stop killing and become vegetarian นะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบไปจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ do you know where we are going นะคะซึ่งเป็นคำถามคือช่วยจุดประเด็นช่วยทำให้รู้สึกผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์รุจิรานะคะที่ตั้งคำถามไว้ท้ายเนี่ยก่อนคำถามก็บอกว่า we are rushing do you know where we are going นะคะก็จากคำว่า rushing ใช้เป็น repetition of word นะคะซึ่งจะเน้นความรู้สึกร่วมนะคะเพื่อผู้ฟังแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ดารัตก็ใช้คำว่า smart ใช่ไหมคะที่บอกว่า smart people smart heart นะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่นะคะก็ใช้คำที่ลักษณะเป็นเหมือนกับอาจารย์เชบอกว่าเป็น command นะคะเป็นเหมือนออกคำสั่งหรือว่าเป็นการบอกเป็น imperative นะคะอย่างเช่นบอก slow down smell the roses bring life back อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็จบท้าย speech อันนั้นก็

0: ที่สุดแล้วว่าควรจะมีเมสเซจเดียวคือไม่ใช่นำเสนอหลายๆประเด็นพร้อมๆกันก็จะขาดน้ำหนักไปนะคะก็ควรจะประเด็นเดียวแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะมีโฟกัสแล้วก็สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะใช้ภาษาที่ง่ายค่ะ
1: Thank you So what we're going to listen to now is a very short impromptu speechimpromptu meaning unrehearsed not rehearsed so they didn't practice it maybe a little bit to themselves but they didn't practice it for a long time and little time for planning that's impromptu very spontaneous right so this is one of my students from my speaking class her name is Ja I asked her permission before I play this today and she said of course you can play itAnd this class, this exercise, was an impromptu speech exercise. I gave a topic. The title was, The Measure of Wealth is Not by Money and Not by Possessions. So wealth cannot be measured by your money or by your things. And so I gave them 5 minutes to write down their ideas, sentences, or just notes.And then I say, okay, please tell me your speech. And I did not give a time limit. I just said, give me your speech. And so this is Ja's speech on money. There is a script in your packet. There is a script. It starts with good morning, everyone, or good afternoon, everyone. It should be the first one in your packet. Okay, I listened to it and I wrote the script 2 nights ago.So, all right, and when you're listening, does she keep it simple? Ask yourself, does she keep it simple? Does it have one main message? How do you think she can improve her speech? Okay, Khun Phum, whenever you are ready.
0: ค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อย่าเพิ่งเปิดนะคะ ค่ะ สำหรับคลิปนี้ที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องหัวข้อคือเรื่องมันนี่นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชนะคะอาจารย์ให้โจทย์ไว้ว่า wealth cannot be measured by money or things that you have นะคะคือความร่ำรวยเนี่ยไม่วัดไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานนะคะที่อาจารย์เชนำมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำถามก็คือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะkeep it simple คือ speech เนี่ย simple ไหมแล้วก็มีประเด็นสำคัญแค่ประเด็นเดียวที่สื่อถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เหมาะยังปรับปรุงได้นะคะเราจะเสนอว่าควรจะปรับปรุง speech เช่นอย่างไรค่ะเชิญฟังได้ค่ะ

0: What's strong, what's not strong, how can it be better?
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูสคริปต์นะคะเดี๋ยวขอสคริปต์ขึ้น documentation อีกทีด้วยนะคะค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าลองดูซิว่าเราจะปรับยังไงนะคะกับ speech นี้นะคะมีข้อดีหรือว่าข้อที่ควรจะปรับปรุงตรงไหนค่ะอย่างที่บอกนะคะมีโฟกัสเดียวหรือเปล่านะคะประเด็นที่เขาชูให้เห็นความสำคัญนะคะ

0: something. So we will be working on how you can tailor or create a rubric specific for your class or your activity.
1: ค่ะก็ดูสไลด์นี้นะคะที่เป็นรูบริกส์นะคะเป็นหัวข้อที่เราจะประเมินนะคะการพูดของนักเรียนของเรานะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะสำหรับรูบริกนี้นะคะก็ไม่มีหัวข้อ organization นะคะคือการเรียบเรียงเรียงลำดับเนื้อหานะคะที่เขาพูดเนี่ยนะคะว่ามี introduction มี body มี conclusionครบไหมนะคะ support ก็อย่างเช่นว่าให้ตัวอย่างหรือว่าให้ facts นะคะให้ข้อเท็จจริงนะคะให้เรื่องราวที่ยกมาเป็นตัวอย่างได้ไหมนะคะโทนก็คือวิธีการลักษณะการพูดของนักเรียนเนี่ยนะคะน่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็ volume นะคะเสียงดังพอไหมชัดเจนไหมนะคะการออกเสียง eye contact body language นี้ก็สำคัญนะคะว่าผู้พูดเนี่ยใช้สื่อสารทาง body language นะคะการมองหรือเปล่าหรือโมแต่อ่านสคริปต์นะคะเพราะเวลาพูดนี่สำคัญนะคะก็คือว่ามันไม่ควรจะดูสคริปต์นะคะค่ะ
0: Thank you So let's ask the teachers that sent in their students' voices Could you please share what was your overall reasoning behindyour activity
1: ค่ะจากท่านอาจารย์ที่ส่งคลิปมาให้นะคะท่านอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะทราบถึงเหตุผลนะคะที่อาจารย์ให้งานนี้กับนักเรียนนะคะว่าอาจารย์บอกนักเรียนว่าอะไรบอกโจทย์ว่าอะไรค่ะ
0: อาจารย์โชลดา
2: Good morning everybodyWhen I have the homework last time we met, I told a student about how to make the world go green to save the environment. Because last time we have flooding topic, so we connect to go green to the world. And I give the vocabulary list about making the world better to solveThe global warming, and then I let them to have maybe around 10 minutes to preparing their speech, and we take a video. That's it.
0: Yes, thank you, Ajahn. You did send me the vocabulary list, and I think their discussion questions before they wrote their speech, and it's very appropriate that this was the theme or topic.For your student speeches and opinions about thinking of the environment, so that's great. Thank you, Ajahn. Here we have two. Ajahn Da.
3: Yeah. For me, there was a celebration in my city in January, and it's about Chinese New Year. Mm-hmm. And I think that my students should do something about our local celebration. Mm-hmm. So I just give them the situation that if there is a tourist or their friends come to Nakhon Sawan mm-hmm. during the Chinese New Year, mm-hmm. and what should they to tell mm-hmm. their friends about the festival?
0: Thank you. Right. We will be watching a video about that. And again, very appropriate and relevant to the students, what they know. It's also a celebration of something, a ritual. Thank you. Anyone else would like to share? Even if you didn't give anything, the rationale that you tried in your classes, reasoning.Did anyone in Hua Hin give something there? I'm not sure. It's okay. When the time comes, perhaps you can explain the reasoning. I think we have a teacher coming to the microphone.
4: Hi, Ajahn Chay.
0: Hi.
4: So for the script that we sent to you, so it's just because the new semester is coming, so we would like to invite a student to study at our school.So we assign the student to talk about their school. Why do they like our school? To invite, like.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย